0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี
1: ้ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
3: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
4: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
2: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นตอการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอ็นไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยล์บูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
7: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
8: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2วันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
6: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือIMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
10: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
9: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุทนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกห ัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัปดิยานของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมะดีนะห์อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
1: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกคุมขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉริยะทิติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตและปัทลีอนันต์ฤการสกอร์รวม12อันเดอร์พาจบอันดับ13ร่วมพออนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาอันดับ60ร่วมและชเนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาอันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายน

0: ของเหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลย์ทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนุตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีครับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ

0: 70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไป
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
6: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคน รักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ยังตกในหลายพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศจะมีฝนไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุข
9: สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์รองเลขาธิการสทนช.ค่ะ
10: ครับสวัสดีครับผม
9: ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
10: ในปัจจุบันน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงครับแม่น้ำปิงก็ลดลงนะครับผมแม่น้ำน่านก็ลดลงจากเมื่อวานนะครับผมตรงนครสวรรค์ที่ C2 นะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 นิดๆนะครับผมแล้วก็มีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระบายคงที่มา 3-4 วันแล้วนะครับน้ำตอนบนที่ตอนนี้กำลังลงก็คือน้ำจากนครสวรรค์นะครับบริเวณแถวโกรกพระแถวสุทัยธานีแถวสว่างอารมณ์น้ำพวกนี้ก็จะลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมซึ่งทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรต่อตะกอนะครับซึ่งเป็นระดับที่เราพยายามที่จะเร่งลดระดับด้านท้ายเนี่ยนะครับผมในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีระดับน้ำที่ทรงตัวจากเมื่อวานนะครับมีการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อทีทำให้ตรงบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับระบายที่ตรงท่าเรือ676ลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน้ำก่อนที่จะเข้าปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยตรวจวัดได้มีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีก็ยังต่ำกว่าตลิ่งที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพนะครับบางจุดเนี่ยอย่างเช่นตรงปทุมธานีต่ำกว่า57เซนนะครับที่นนทบุรีต่ำกว่าเมตร50ที่กทมเนี่ยต่ำกว่าเมตร20นะครับผมในส่วนนี้เองเนี่ยน้ำก็ยังไปท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนนะครับบริเวณทั้งบางปะม้าสองพี่น้องและอำเภอเมืองซึ่งเป็นน้ำที่ท้ายเขื่อนปพยาหรือเราเรียกว่าทุ่งปพยาที่สุพรรณบุรีนะครับผมนี่ก็เป็นในภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายกหรืออำเภอองครักษ์นะครับซึ่งมีเรื่องของการที่เราช่วยระบายน้ำมาที่คลองรังสิตแล้วก็กทมเองก็เปิดบานระบายช่วยอีกประมาณ5บานนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกตีเนี่ยได้สั่งการนะครับว่าในการเร่งระบายในโซนของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครร่วมกทมและกองทัพบกกระทรวงกลาโหมเข้าไปช่วยกันนะครับผมสถานการณ์ในส่วนของแม่น้ำบางปะกงนะครับก็ยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างเกี่ยววิกฤตในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ตามที่บอกนะครับหรือตรงปราจีนบุรีตรงแถวบ้านสร้างนะครับตรงแถวฉะเชิงเทราตรงบางน้ำเปรี้ยวตรงบางค้านะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมขังได้สูงโดยเฉพาะฉะเชิงเทราเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะครับซึ่งก็ได้มีการเร่งในการใช้เรือผลักดันน้ำ20เครื่องนะครับเป็นกำหนดที่2จุดซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นในเรื่องของน้ำที่ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเป็นครับผมส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเนี่ยก็น้ำยังระบายที่เขื่อนแก่งกระจานะครับอย่างที่ 102% นะครับผมก็ระบายวันที่ประมาณสัก120กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ประมาณวันละ10ล้านนะครับผมเข้าก็ออกเข้ากันแล้วตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดพอดีก็ได้เตรียมการกรณีที่ฝนตกหนักอยู่ที่แก่งกระจานจะระบายน้ำเพิ่มจะกระทบที่ไหนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะประชุมเพื่อเตรียมการนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดกาญก็อาจจะมีเรื่องของเขื่อนวชิรกรซึ่งได้ลงพื้นที่ก็ยังบริหารจัดการได้อยู่ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
9: ค่ะจากการที่กรมอุตุเตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะทางสทนช.ได้ประเมินมีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งบ้างคะ
10: ครับก็พื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อ่างเก็บน้ำ 100% แล้วเช่นอ่างเก็บน้ำป่าสักชนสิทธิ์นะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็พื้นที่ในโซนภาคใต้ซึ่งเป็นโซนที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากนะครับในหลายจังหวัดของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพรนะครับหรือสงขลานะครับในฝั่งอันดามันก็มีในหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งได้ประกาศแจ้งเตือนไปในการนี้เองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติเนี่ยก็ได้สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนที่จะตกชุดนี้ครับผม
9: ค่ะทางสธนช.ได้มีการวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนระลอกใหม่ตรงนี้อย่างไรบ้างอะคะ
10: ครับตรงนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างนะครับแล้วก็ติดเครื่องมือเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องผักดันน้ำเสริมในจุดต่างๆที่ต้องเร่งออกมานะครับก่อนที่ฝนจะตกหนักแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะตกหนักแต่ไม่ได้แค่เหมือนคราวที่ผ่านมานะครับผมเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศเนี่ยยังไม่ได้มีการพาดผ่านแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเดิมที่เคยเกิดตอนช่วงวันที่26-27เนี่ยยังไม่ได้เกิดอาจจะมีการปะทะกันของอากาศหนาวที่มาจากตอนบนแล้วก็เรื่องของมรสุมนะครับที่เกิดขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับอาจจะมีฝนตกหนักปรายแล้วก็อาจจะหนักเป็นบางจุดครับตรงนี้ก็จะมีการประเมินอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังอยู่หรือจุดที่เพิ่งแห้งนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมการในเรื่องการป้องกันและการระมัดระวังหรือการเผชิญเหตุในเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับผม
9: ถ้าเรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมแม่น้ำหรือเปล่าคะ
10: ก็ตรงนี้เองเนี่ยทางเขื่อนป่าสักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจุดที่บริเวณลุ่มต่ำของจังหวัดสระบุรีบางส่วนที่บ้านต้นตาลน่ะครับถึงอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับผมในส่วนของการระบายน้ำโดยใหญ่จะอยู่ในลำน้ำมากกว่านะครับคลองที่เป็นรอยต่อระหว่างกทมกับทางฉะเชิงเทราหรือรอยต่อระหว่างกทมกับสมุทรปราการตรงนี้ก็ต้องเร่งนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เครื่องดันน้ำเพิ่มหรือสูบน้ำนะครับที่จะสูบพลอยต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบบ้างเราเองก็พยายามไกล่เกลี่ยในเรื่องของข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประเด็นว่าน้ำท่วมขังนานเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้ในเรื่องของน้ำเน่าเสียหรือในเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสัญจรเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ให้เร็วตรงนี้เองก็ต้องมีเรื่องของการเจรจาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักครับผม
9: เห็นบอกว่าทางแม่น้ำบางปะกงอะค่ะสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงเราได้มีการวางแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรอะคะ
10: ครับก็ต้องเรียนนะครับในลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่ทั้ง3จังหวัดที่กล่าวก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคลาเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
9: ค่ะจากการที่ประชุมปปนายกเป็นห่วงภาคใต้ต่างๆให้ระบายน้ำแล้วก็ใช้ชุดข้อมูลในการเตือนภัยชุดเดียวกันตรงนี้ค่ะสธนช.จะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
10: ก็คือตรงนี้ครับที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในการเร่งระบายน้ำต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในภาคใต้เนี่ยเขื่อนที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆที่มีผลเหมือนเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนวชิรนครเขื่อนศรีนครินทร์พวกเนี้ยไม่ค่อยมีนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขื่อนรัชประภานะครับแต่ก็น้ำปริมาณไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำในลำน้ำเนี่ยก็มีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ได้หารือกับทางกรมทรัพยากรน้ำที่ดูแลเรื่อง early warning นะครับซิสเต็มที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางจังหวัดในกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายก่อนก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการเตรียมในการรับมือว่าแผนเผชิญเหตุจะต้องเตรียมฉากกระทัดต่างๆกรณีที่ฝนตกในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรพี่น้องประชาชนจะต้องออกไปไหนรถจะต้องไปจอดตรงไหนนะครับหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
9: ค่ะนอกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำแห่งใดคะที่จะต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้อะค่ะ
10: ภาพรวมก็จะดูเขื่อนที่เต็มเช่นเขื่อนนฤบดินทร์จินดานะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำแต่ระบายมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขื่อนเนี่ยมีความปลอดภัยพอที่จะรับน้ำต่อไปที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักเขื่อนสียัดนะครับที่ฉะเชิงเทราเขื่อนประแสเขื่อนหนองปลาไหลที่ระยองแล้วก็เขื่อนขุนด่านเองก็ต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็กลัวฝนที่จะตกแช่จำเป็นก็ระบายเร่งด่วนไปก่อนโดยที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบด้านล่าง เขื่อนป่าตักเหมือนกันนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผมที่เป็นประเด็นว่าเราจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเราก็กังวลว่าด้านท้ายน้ำหรือฝนที่จะตกขึ้นในช่วงวันที่5 6 7 8เนี่ยจะตกหนักแล้วก็มาที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับผมที่จะต้องดูนะครับในเรื่องของน้ำที่เข้ามากับน้ำที่ออกมาแล้วก็ทบกับตัวเมืองเพชรบุรีอย่างไรตรงนี้เองเหมือนที่เรียนนะครับว่าเราก็คุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมให้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีที่จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยก็ฝนตกด้านท้ายไม่ค่อยมากนะครับผมอาจจะตกแค่ที่เพชรตรงเนี้ยที่เพชรก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ในส่วนนี้เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับเขื่อนต่างๆที่ล้นเกิน 100% นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมได้เรียนไม่ว่าจะเป็นระยองฉะเชิงเทรานะครับหรือแม้ทั้งปราจีนบุรีนครนายกแก่งกระจานนะครับที่เพชรบุรีแล้วก็วชิรลงกรณ์ที่กาญจนบุรีครับผม
9: ค่ะข้อแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางช่องทางใดได้บ้างอะคะเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันนะคะ
10: คือถ้าดูเหตุการณ์แล้วต้องดูฝนเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าฝนเนี่ยตกค่อนข้างเยอะในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางสถาบันสาธารณสุขน้ำหรือ thaiwater.net นะครับที่จะดูสถานการณ์ฝนซึ่งตรงนี้ทางส่วนราชการเองก็มีการเผยแพร่หรือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดฝนตกอาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียก early warning system ที่สื่อสารในพื้นที่เองหรืออาจจะเป็นเซลล์บอดแคสต์ที่สื่อสารโดยตรงนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำท่าเนี่ยครับก็จะมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดที่เคยน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับถ้าอยู่บริเวณเชิงเขาในเรื่องของน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกรณีที่ฝนตกเกิน150 มิลลิเมตรในพื้นที่เนี่ยก็ต้องออกมาก่อนนะครับอยู่ในจุดที่ปลอดภัยรถหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าน้ำไม่ไปถึงครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นรายละเอียดเชิงพื้นที่ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ทางอำเภอจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าครับผม
9: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
10: ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เกิดสภาวะผันผวนทางอากาศค่อนข้างมากและมีความชื้นในอากาศค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นปีเอลนีโญกรณีที่ฝนตกเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะครับหรือลักษณะเหมือนเรนบอมหรืออาจจะฝนตกแช่ได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่ฝนเคยตกหนักหรือเคยน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดอะไรที่มันเป็นของมีค่านะครับเช่นรถของต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้หรือตู้เย็นอาจจะต้องยกให้สูงขึ้นหรือเอาไปในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนกรณีที่มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงครับผม
9: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับผม
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลบูรณาการหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยควบคู่กับการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานค่ะ
12: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของประชาชนหลายๆสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงไม่ใช่แค่การรอให้น้ำลดแต่คือการจัดการน้ำและดูแลคนที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกันผ่านการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆทั้งการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การสูบน้ำการเปิดทางน้ำการบริหารจัดการคลองรวมถึงการติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กระจายลงพื้นที่ตามจุดที่มีการร้องขอความช่วยเหลือและพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักและหากพื้นที่ใดขาดแคลนสิ่งของหรือความช่วยเหลือให้ผู้อำนวยการเขตประสานมายังรัฐบาลโดยตรงเพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
13: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของ รถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางขอเขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอรีบแจ้งเพราะว่าเราเนี่ยเรารับข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราตามทุกเขตไม่ได้นะครับก็อยากจะให้รีบแจ้งเข้ามา
12: จากการบริหารสถานการณ์และส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วรัฐบาลยังคำนึงถึงผลกระทบจากผู้ประกอบการที่อาจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าขณะนี้หลายครัวเรือนที่ประสบภัยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นกระทรวงพาณิชย์จึงต้องติดตามการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤต
14: ในกรุงเทพนี่ก็มีประสานกันจุดที่เป็นจุดสำคัญของคนที่มีผลกระทบอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายก็คือที่ลาดกระบังนะคะก็มีการประสานกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครในการที่จะนำเอาของสดของแห้งนะคะที่มีความจำเป็นนี้ส่งเข้าไปในพื้นที่ก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติแต่ว่าถ้ามีจุดไหนที่ยังขาดอยู่นะคะหรือว่ามีจุดไหนที่เห็นราคาสินค้าได้ขึ้นปกติแจ้งได้เลยนะคะที่1569ค่ะ
12: การบริหารและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นการทำงานที่ต้องดำเนินการควบคู่ทั้งการเร่งระบายน้ำการดูแลพื้นที่เสี่ยงการเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงการดูแลด้านสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเพื่อทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
15: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งฟื้นฟูอาคารสถานที่ดูแลสุขอนามัยและตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: สถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบในหลายพื้นที่รวมถึงสถานศึกษากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศและมีบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดคือสภาพแวดล้อมน้ำที่ขังนิ่งจนเน่าเสียกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคที่มากับน้ำนายครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้ว่าความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในพื้นที่น้ำเน่าเสียอาจกระทบสุขภาพของคนในชุมชนวงกว้างกระทรวงศึกษาธิการจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเร่งดำเนินการฟื้นฟูอาทิระบายน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลควบคู่กันพร้อมกำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้เฝ้าระวังโรคและกำจัดแหล่งยุงก่อนจะสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนซ่อมแซมต่อไป
18: ต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้ดูแค่การศึกษาแต่ก็ดูไปถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้หน่วยงานที่เราดูแลทุกหน่วยงานนะไปดูช่วยกันว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็จะเป็นตัวประสานไปที่กระทรวงอื่นๆที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องของการบรรเทาน้ำท่วมได้อย่างกระทรวงเกษตรที่จะเอามาช่วยกันดูดน้ำเอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนเรื่องตรงนี้อยู่กระทรวงศึกษาธิการก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงวันนี้เราทำงานหลายๆมิติไม่ได้แค่กระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแล้ว
17: อีกปัญหาที่มองข้ามไม่ได้คืออาคารที่เคยถูกน้ำท่วมอาจมีความเสียหายแฝงอยู่โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตหากกลับมาใช้งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการอธิบายว่ากระบวนการฟื้นฟูจึงเริ่มจากการทำความสะอาดและตรวจอาคารครอบคลุมระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคอุปกรณ์การเรียนและครุพันธ์โดยมีงบประมาณจากกระทรวงสนับสนุน
19: ทางกระทรวงเองก็ได้สั่งการให้ผู้บริหารในแต่ละสังกัดนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ให้ดูในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนซึ่งคำว่าความพร้อมเนี่ยครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่ามันรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและคุณครูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องประเมินพื้นที่ด้วยว่านักเรียนของเราคุณครูของเราเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เป็นปกติและปลอดภัยหรือไม
17: ่หากมองในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดซึ่งแม้ในขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ตามและนอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูความเสียหายแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประเมินความพร้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดยังไม่ปลอดภัยให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนรู้เกินความจำเป็นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
15: ประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลมองว่าเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
20: ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับหลายปัจจัยท้าทายทั้งกำลังซื้อของประชาชนต้นทุนการดำเนินธุรกิจและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างไทยช่วยไทยพลัสจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในชีวิตประจำวันภายหลังรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายนภายใต้เงิน 1,000 บาทโดยภาครัฐช่วยจ่ายร้อยละ60สูงสุดไม่เกินวันละ200บาทนางสาวธนัญชนกตั้งเซียนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นจึงต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้อีกเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพยังสูง
21: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะมีเงินเก็บเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะอยากให้มีแบบว่าคนละครึ่งก็ได้หรือว่าเป็นแบบนี้อีกก็ได้ค่ะอยากให้ช่วยแบบว่าไม่ต้องแบบจ่ายเงินเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
20: ไม่เพียงแต่ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบการได้รับอานิสงส์จากการที่ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันผู้ประกอบการบางรายสะท้อนว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและยังทำให้ร้านค้าได้รู้จักลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้นถือเป็นแรงส่งสำคัญต่อธุรกิจรายย่อยที่ต้องเผชิญกับกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่สอดคล้องกับข้อมูลของนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันยังมีนโยบายการเงินการคลังในการดูแลและพยุงเศรษฐกิจต่อไปได
22: ้โรงแรมและร้านอาหารเนี่ยคิดว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มการค้าที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังต่อการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจตอนนี้คิดว่าเครื่องมือที่เรามีนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะก็ช่วยดูแลได้ดับหนึ่งนะคะก็คือผ่อนคลายแล้วก็พยายามที่จะพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปในระยะต่อไปนะคะ
20: เมื่อพิจารณาผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจึงมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้เดินหน้าท่ามกลางความท้าทายหลายด้านทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจและปรับตัวได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งภายในประเทศและจากสถานการณ์โลกและเติบโตได้อย่างเต็มที่นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.79% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
23: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: หิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือบแต่ยาไม่สู้นิไว้โซนิไว้โซนิกระเดอเจ้า
3: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกระหักแม่กระหักเบื้องคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกับบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด
4: ้อไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
5: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
6: ้าวทำไมล่ะเธอ
5: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
6: ๆทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
7: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
2: ดื่ม M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M แอด M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
3: ถูกไข่ลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
4: อยากรวยไม่ต้องข
5: อเน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์
6: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้

0: มัย
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบองไอสี
4: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
5: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
4: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
6: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
0: หกสามเก่า082-847-7639บริการส่งถึงทีฟรีเด้อรักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทุลแม็กทอนนั่น
9: เยี่ยมเทียมตนไม่เที่ยวทุกสนจำการพนัน
0: มาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสัมพันธ์ของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีทางเจ้าเกากี้ใบแป๊กเว่ยเฮดลินจือและกระชายดำและยังมีลูทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B 12ใส่สู้กะโหลกแทนน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่อยากได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน3ดีมิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรครอบฟีฟาร์มยูเดอร์

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำภาพพี่น้องคุณผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโฆษกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟังได้เล

0: นเบียงตัวเลข
1: ก่อนออกกำลังกาย
0: ยังไม่แก่หรอกแต่ว่าพี่เกิดนานไปหน่อยนะครับสุขสบายดีครับผมพี่น้องคุณผู้ฟังแฟนเพลงแฟนรายการที่รักและกินอดจิตถึงทุกผู้ทุกคนครับที่กำลังรับฟังนะครับทุกสถานีผ่านเรนเรดิโอครับนะฮะกันตระวิชัยมหาสารคามนะครับป้ายั่งได้หลายภูมิภาคและหลายคลื่นนะครับอุดรธานีนะฮะจะเป็นทางบันดุงเขาเนาะนะครับจะเป็นทางเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดที่ฟัง FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะฮะขึ้นคนรักสุขภาพนะครับ

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี้เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: มีตั้งหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: รักคนดำดำ
0: สูตรลับเฉพาะในการขัว
1: หินได้
0: เขาทะเลกาแฟดำจังบ่คือผู้ใดลองชิมแล้วชิดติดใจ
1: ดำสะอาด
0: สนใจติดต่อสอบถามบ่าวหมูสุรศักดิ์082 847 7639 082 847 7639บริการส่งถึงที่ฟรีเด
1: ้อ
0: รักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทะลุแบกท้อนนั่น
1: เที่ยมเที่ยมตนไม่เที่ยวทุกสนสำคัญพนัน
0: มาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสำคัญของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรว่าจะเป็นโสมเกาหลีทั้งเจ้าเกากี้ใบแป้กล้วยเฮ็ดลินจือและกระช่ายดำและยังมีลูทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B 12ใส่สู้กะโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่อยากได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร082 847 7639 082 847 7639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์

ล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรดที่นอน

งไห้ฉันได้จะร้องไห้ให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนนี่ครับไก่จ๋าครับผลงานเพลงของพี่เป้าครับสอยอสอยอสายันสัญญาครับบรรยากาศสดของรายการมาแล้วครับบามูสุรศักดิ์มานั่งตุ๊บปุ๊บนะครับรายงานตัวกับพี่กับน้องคือเก่าครับมากับมือคืนนี่ทางหนองบัวลำพูนี่นะฮะตกมาลอเจาะแจะขับลังมองหนักลังมองเบาครับแต่ว่าได้มีน้ำเนาะเป็นยังไงบ้างเนาะทางสุรินทร์ครับ 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะฮะคลื่นคนรักสุขภาพท่าตุ้มเรดิโอนะครับแล้วก็ทักทายแฟนเพลงทางนะฮะกันทระวิชัยมหาสารคามด้วยนะฮะต้อนรับแฟนเพลงทางอุดรธานีครับทางบันดุงทีมงานหนุ่มบันดุงอารมณ์ดีเป็นยังไงบ้างน้อคุณแม่ทางอำเภอเพ็ญนะฮะ

0: บ่ครับอยากฟังเพลงใดครับรีบส่งกันเข้ามา10098นะฮะ8947857ครับ098ครับ8947857อยากฟังงานเพลงนะครับทักทายกันเข้ามานะครับครับดูแลรายการคือเขาครับย่ำบอกแล้วนะครับรายการนี้เราคุยกันเรื่องของกาแฟกาแฟกาแฟกาแฟดีอยากให้คุณได้ลองนะครับคอปปี้ฟาร์มครับดูแลรายการให้นะฮะมีคอปปี้ฟาร์มมีพีคอฟฟี่นะครับมีกาแฟมาคอฟนะครับก็เครือข่ายเดียวกันมดนะครับเรื่องของกาแฟกินที่บ้านใดกับ3สูตรนะออริจินอลเอสเปรสโซสูตรย่าหวานนะฮะถ้ากินบ่ได้หันมากินกาแฟสมุนไพรก็มีพีคอฟฟี่นะครับคอยเบิ่งคอยแย่งพีคอฟฟี่นะฮะจะกินกาแฟดำเราก็มีนะครับเขาทรูแบ็คเขาทรูแบ็คเขาทรูแบ็คเป็นกาแฟดำนะครับเขาทรูแบ็คแล้วก็นะครับมาที่นะฮะมาคอฟนะครับสำหรับคุณพ่อบ้านนะการดูแลสุขภาพต้องการความกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงนะครับก็คิดถึงนะฮะนั่นคือในส่วนของนะครับมาคอฟครับใจพร้อมกายพร้อมครับผมต้องฝากไว้นะฮะสำหรับมีรักแฟนฟังแฟนเพลงคุณพ่อคุณแม่ครับอยากได้จะได้ฝากติดต่อทีมงานดีเจนักจัดรายการทุกคลื่นนะครับเรียกติดต่อให้ผู้ขาบ้าหมูดูแลให้นะครับเพราะยังจักเม็ดกับโทรได้เลยนะฮะ082ครับ8477639นะครับ082ครับ8477639เอ้าเมื่อกี้กิ้งๆกันมาท่านไหนรับสายอยู่นะครับน้องสลับฟาร์มมือสาวสวยชุมพลบุรีสุรินทร์นี่ว่าน้ำท่วมเลยสุรินทร์นะครับโทรมาหนึ่งไปรับสายนะครับเดี๋ยวโทรใหม่กันแล้วกันนะฮะสระ098ครับ8947857นะฮะทางแฟนเพลงทางไหนเนาะไอ้เมื่อวานเราซื้ออย่างก่อนฮะแฟนเพลงเราซื้ออย่างก่อนฮะเมื่อวานบอกขอให้ขวางไม่โอ้เราบอกยังนอนเราซื้อฉายานะทั้งสุรินทร์ทั้งสตูลมาครับหรือทางไหนน้อนะครับนะฮะเราบอกคนว่าผมก็ตีเกวียนผมลืมอยู่ใส่หล่อนนะครับเราขอไว้อยู่นะทางสุรินทร์เอาทักทายได้ไปหนึ่งเด้อแฟนเพลงแฟนรายการผู้ขาอยู่ใส่ครับคุณฟังอยู่ตรงไหนของประเทศนี้ทักทายมาได้เลยนะครับอยากฟังผลงานเพลงไหนครับย้ำ098ครับ8947857ร้องทักทายสายแรกสายนี้กันนะครับถามข้าวโยโยโยโยโยโย
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า
1: น้องก็นึกว่าจะบ่รับสายซะแล้วมื้อนี
0: ้บ่กําลังขายนั่นสินค้าอยู่กําลังเบาน้ําไตเติ้ง
1: จ้าบ่เป็นหยังจ้า
0: คันแม่นสมัยก่อนก็ขายหนังการ์ตูนนี่ภาพยนตร์สมัยก่อนเนาะหนังการ์ตูนมาก่อนว่ามาทุ่งแฟนเพลงนั่น
1: เดี๋ยวให้รถอันนี้ผ่านไปก่อนด้านนอกด้านไหนกันเน
0: าะเออเมื่อวานนี่แฟนเพลงใหม่เราซื้อว่าหัวปลาทูเด้อจ้าว่ามีแฟนเพลงใหม่มาหัวปลาทู
1: ไอ้หัวปลาทูจ้าแล้วขึ้นก็เบาเผิงเรื่อยอยู่ดีจ้า
0: หัวปลาทูเอ้ยไอ้หัวปลาทูไอ้หัวปลาคอสิรับสายโทรมาเด้อ
1: หัวปลาคอสิรับสาย
0: ปลาคอกับปลาคอกั้งเนาะ
1: พอกั้งจ้าไอ้น้องขอเพลงนั่นเด้อ
0: เพลงยังล่ะ
1: ไอ้บ่ท้อน้องก็บ่ถอย
0: ไอ้บ่ท้อน้องก็บ่ถอย
1: จ้าของตั๊กเลยจ้า
0: ของตั๊กกว่าที
1: จ้า
0: ตั๊กได้ล่ะ
1: เอาดิว่าหัวจะซื้อแต่ตัดมันคนงาม
0: ก็ถามเองนั่นล่ะกวนคนเองนั่นล่ะทราบไว้
1: ที่หลังตัดตาไอ้ถามว่าตัดไหนก็ตัดบานพลงามได้จ้า
0: เจ้าบานพลงามเหรอใครกันล่ะ
1: จ้าจ้าเอาสวมกอดแล้วอุ้ยไม่เอาเอาก
0: อดดีจะกอดดีสวมกอดดี
1: ไหมน้องว่าจะเอาสวมกอดแล้วสวมเขาไม่เอา
0: เอาสวมยังก็สวมไม่รู้เพียง
1: เอาสวมกอดแล้วสวมเขา
0: สวมกอดแล้วสวมเขาอย่าบอกสวมกอดแล้วสวมเขาสวมเขา
1: จ
0: ้
1: า
0: ได้เลย
1: จ้าน้องมอบไปให้คุณนายลูซีนได้จ้า
0: จ้า
1: จ้าสาวน้องบัวน้ำแนไอรีนโรงน้ำแนบอกม่วงสุกพร้อมได้จ้าบอกม่วงสุกกับไอรีนสงสัยจะฟังบ่ได้ล่ะล่ะ
0: จังหวะมือนี่มันหันไปบ่ถือทางนี่บอกป้าตัวหันแผงทางบุญหรือป้าตัวซอยในหันแผงทางบุญเนี่ย
1: บอกเฮียแล้ว
2: บอกแม
1: ่สาวนะจ้ะแต่สาวน้องบัวนี่คือที่ฟังได้อยู่
2: ค่ะเราฟังทั้งลิงเนี่ยสาวน้องบัวว่าอย่างเราจอบไปละสาวหวยจับ
1: จ้ะจ้ะแล้วก็ไปให้ไอ้บ้านดุงได้จ้ะไอ้กินนมผู้ทอดน้ำ
2: เออเอา
1: แล้วก็ไอ้หัวปลาทูหั่นละจ้ะ
2: ไอ้หัวปลาทูเอ้ยยินมา
1: จ้ะไอ้จอมผ่านน้ำแน่จ้ะ
2: เออเอา
1: ศิลาสนมไพรน้ำ
2: เออเอา
1: จ้ะไปทำไปทางอย่างไปทางไอ้ท่อมได้จ้ะ
2: ไอ้ท่อมเออเอา
1: จ้ะแล้วเสียหลายมือละจ้ะ
2: เออ
1: แล้วเสียโดนแล้วไอ้ท่อมบ่เห็น
2: มันเป็นยังมันเป็นยังเสียเลยท่อมนะไอ้ท่อมเดี๋ยวลงมา
1: ไอ้จอมพะแล้วเน
2: า
1: ะจ้ะ
2: เออจอมพะแล้วอีกแค่3รอบเนี่ยจอมพะต้องจอบยกเรื่องหน่อยใจยก
1: ไม่ต้องรอบ
2: เ
1: ลยเออแล้วก็แม่หยังก่อแม่บ้านหยังก็ดอกจ้ะเอาไปทุกพ่อทุกแม่วิทยุทุกเครื่องได้จ้ะทุกสถานีเลยได้จ้ะ
2: เออเอาๆๆโอเค
1: จ้ะแล้วก็น้องไข่อ้ายหน้าไม้รอๆได้จ้ะ
2: ก็โอเคโค
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะ
2: สวัสดีครับแหมใบจอมพะแล้วแย่ดากตัวละตัดตัดตัดชนะชัยครับไม่มีวิยดาเนี่ยฮะไอ้บ่ทอน้องกับบ่ถอยครับเนี่ยเดี๋ยวตั้งเพี้ยนละเด้อเยอะๆ
3: ฮัลโหลดีครับพี่เจรุบล้อ
2: นั่นล่ะเขาให้2รอบพี่ถือใจว่าเขาให้เจ้า2รอบเลยดิ
3: มันต้อง3มักเบิ่งเนาะ
2: เอ้ยจังซาว
3: 3หรือ4ไปจังซั่นแหละ
2: เออเอากลางตายว่าตายยังกันยังวันนี้แหละเอ้า
3: ปลาคอกังนี่กินบางง่ายไปเลยเด้อปลาคอกังกัน
2: จังแล้วเป็นปลาคอหรือว่าเดี๋ยวเป็นคอกังสมัยก่อนไปใส่เบ็ดนะไอ้ปลาคอกัง
3: เออปลาคอกังเขาว่าให้เมลูกอ่อนกินบางง่ายไปเลยได้พิษสบู่ด้วยนั่น
2: มันเป็นมันไปใส่เบ็ดกลางเว้นเลยตอนสมัยเป็นนักเรียนหน่อยก่อนมั่งมากลางเว้น
3: โอ้ได้ยินสาวโพลงามว่าอย่างวันนึงอย่างตักตักอย่างคนซื้อตัก
2: ชนะชัย
3: โ
2: หนักร้องเพิ่นขอไม่ไม่แต่ว่านี่
3: อ๋อนี่ว่าสิตังซื้อให้เพิ่นนะสาวโคตรงามมัน
2: เท
3: ซื้อเน็ต
2: ฮะ
3: ซื้อน้องเน็ต
2: น้องเน็ตห่วย
3: เออ
2: เน็ตกับเน็ตตัว
3: ต้องตังให้เพิ่นซื้อเน็ต
2: บ
3: ่น้องเน็ตนั่นแหละ
2: น้องเน็ตอะไรนะเน็ตยังเกาะ
3: เน็ตยังเน็ตเน็ตยังเน็ตสินค้างามบ่
2: อืมฮะ
3: เออ
2: เ
3: ออนั่นแหละสนองเน็ตนั่นแหละ
2: เน็ตกับเน็ตเอ้าแล้วเจ้าเปลี่ยนนามเจ้ามังได้เอาลวด
3: โอ้ยน้องเน็ตตัวผู้งามไหม
2: ดี
3: เออผู้งามเป็นยังเลย
2: ปุยลุยเลยบ
3: ่เออ
2: บ่ต้องท่าแปลงกับงามจิเป็นบ
3: ่เออบ่ต้องท่าบ่ต้องแต่งยังดอก
2: งามขำงามคักงามธรรมชาติจน
3: งามแล้ว
2: เจ้าเอาเพลงยังไงเขาบ่เนี่ย
3: ลืมหมด
2: เออ
3: ลืมหมดซื้อเพลงบ่เน
2: ี่ย
3: มึงก็ยังว่าสิขอเพลงอย่างเนาะลืมไปเลย
2: ว่ามึงเด้อว่ามึงเด้อ
3: ขอเพลงเก่าๆเนาะ
2: เก่าๆเอาโหลดนักเนี่ยได้ใส่โหลด
3: ของนั่นคิดไว้อยู่ได้วันนึงว่าจะมาคุยกับเจ้าหลงไปเลย เอาเพลงอย่างเนาะวันนี้เอาประคองไอ้นี่ก็ได
2: ้
3: ไว้พด
2: ไว้พดเพชรสุพรรณเพลงอะไรเหรอไว้พด
3: ไว้พดเพชรสุพรรณอีหยังนั่นแหละมันเป็นจังซั่นแหละ
2: ที
3: ่บ่ออกก็เห็นบ่เพิ่นได้มาเว้าเรื่องเน็ตเรื่องหยังนี่แหละมันก็ได
2: ้ก็คิดคือเจ้าล่ะบ่เพียงเจ้าก็ว่าร่างกันเนาะว่าเบิ่งซุ่มเนาะเนี่ย
3: ไอ้ท่อมไอ้ท่อมมื้อนี้แหละคิดนึกได้ท่อมฟังอยู่
2: ว่าไอ้นั่นเฮ็ดจังไรนั่นน่ะมันต้องบ่ถึงหรอก
3: เออไอ้ท่อมมันแหละ
2: บ่อยหา
3: ไอ้หยัง
2: ไม่พ้น
3: หน้าด้านหน้าทน
2: โอ้มีถึงมีผัวแล้วมีก็ยังรังเออแม่โอ้จะหังรังสาไม่หายหน
3: อก็ยังว่าสิรอจนผัวเธอตายกันยังว่าม
2: ีประกันบ่เลยบ่ได้อันกินบ
3: ่บ่มีประกันก็บ่เป็นหยังให้จะตาย
2: โอ้ยเจ้านี่มาอันคักอันเนี่ยอืม
3: ผัวเธอตายเมื่อไหร่บอกด้วยนั่นน่ะ
2: โอ้ยเนาะมันหยังดอกบ่เสียหายมั้ยว่ากันกันตายแล้วว่ายังบ่ได
3: ้น้องฟ้าเบิดคุณนายรู้สีสาวน้องบัวเด้อ
2: เออ
3: แล้วก็ไอ้ท่อมน้ําเนี่ย
2: เอ้า
3: หัวปลาทูมาใส่หัวปลาทู
2: นั่งว่าเอาจังสุรินทร์นี่ล่ะมาว่านี่หัวปลาท
3: ูหัวปลาทู1หัวปลาทูเข้ม
2: จังว่าเจ้าทางอยู่ปล่อยว่าหัวปลาทูได้ระวัง
3: ระบูระบูได้มั้ยระบูเนี่ย เฮ้ยเอาหมอไปสาบันดุงน้ําเด
2: ้อน้ํามันดุงน้ําหน่อได
3: ้เออสาก๋วยจับเพิ่นฟังเลยสาก๋วยจับ
2: ฟังฟังฟังฟังสาก๋วยจับครับ
3: โอ้เป็นตาแสบเนาะก๋วยจับเนาะ
2: โอ้ยบ่ต้องยําเลี้ยงอื่นหลดรุ่นนี
3: ้บ่ได้ยําดอก
2: อืมเดี๋ยวบางนาเราก็ต้องยําย่างก๋วยจับอื่นอย่างเดียวแหละเลี้ยงอื่น
3: เฮ้ยใส่เลือดให้ได้เวลาดิเด้อเลือด
2: โอ้ยบ่ต้องเอาข้างโต๊ะก็ได้หรอกเลือด
3: เออบ่ข้างๆบ่ไหวเด้อเลือดบ่เลือดบ่สะอาดกราบบ่ให้ดูเดี๋ยวตายเลยครับวันนี้ครับ
2: วันดีครับไอ้นุ่มจอมพระสุรินทร์ครับก็ทักทายแซวเรารายการผมบ่ต้องเหงาบ่ต้องเศร้าครับบ่ต้องเครียดครับซ่าบ่ได้หรอกเจ้ากินยาพาราหลุดรายการนี้กินยาพาราแก่ปวดหัวฟังจะเขียนจังฟังทั้งในละเฮือจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอจะกรูดจะกรูดทั้งในละเฮืออืมอายโยโยโยท่านไหนโยโยโยโยโยโยโย
4: จ้าวันนี้ไอ้คนรอรอรอรอ
2: จ้าจ้าจ้าจ้าว่าจังสันละนั่งโอ้โหจิตใจเปิดแต่ก่อนกัน
4: เ
2: น
4: ี่ยมีแต่คนเมาหน่อยหน่อยปลาคอปลาขิงอย่างดอก
2: เนี่ยไอ้หัวปลาทู่ข่อยก็ว่าไอ้ข่อยก็เป็นปลาคอกั้งแต่ละก็หัวปลาทู่กับหัวปลาทู
4: ่ปลาคอกั้งมันบ่แซ่บดอกมันต้องปลาชะโดพุ่นน่ะ
2: ปลาชะโดว้ายโ
4: อ้ยยาปลาคอกั้งแม่ก็ปวดทิ
2: เนี่ยนั่นล่ะตอนนั้นมันลีลาดีตัวปลาคอกั้งตัวหูที
4: บ่บ่หันบ่แซ่บ
2: บ่เน้นเรื่องใหญ่เขาเน้นเรื่องใหญ่พุ่นน่ะเขาเน้นเรื่องลีลาเขาว่าเน้นเรื่องใหญ
4: ่เอ้ยเขามัก
2: มันหมุนใหญ่ๆเนาะมันหมุนไปหมุนมาหมุนน้ำกอเข่ากอหญ้าโอ้ยปลาคอกั้ง
4: มันบ่แซ่บมันน้อยรสมีเนื้อ
2: โอ้ยลองกินแน่น้อยๆกันแน่นได้ดอกนั่ง
4: เอ้ยน้องบ่มักเนาะน้องมักปลาชะโดพุ่นน่ะ
2: ปลาไอ้ทาตุ้มเอ้ยจอมพระเอ้ยเจ้าเลี้ยงมบมันฟ้ามเจ้าปลาชะโดน่ะนะ
4: เออปลาชะโดตัวใหญ่ๆพุ่นน่ะมากินหยังปลาคอกั้งปลาคอแก้งหยังตัวน้อยๆนี่เนี่ย
2: โอ้ยนั่งก็ได้เอ้ยเลี้ยงปลานิ่นเจ้าบ่เลี้ยงฟ้ามปลานิ่นไปเข็งติทั้งหมด
4: อ๋อฟ้ามันตะเนาะ
2: ฮะ
4: ก็เอาปลานั่นตะเนาะ
2: เอ้ยปลานิ่นนี่มันบ่แซ่บเนี่ยมันแข็ง
4: เพลงก่อนมันเปียกมันสิบ่ได้เพลงตอนนี้
2: มันบ่ซ้ำมันละเพลงไปเองมันบ่เปิดเปียดปีบ่เปิดอะไรทุกเพลงว้าวดูสิ
4: เดี๋ยวเดี๋ยวจะคอยว่าไหม
2: เพลงยังว่ามึงดู
4: คอยว่าไหม
2: เพลงยังว่ามึงดู
4: หุ่นนางยักษ์ก็เป็นตาฮักอยู่ได้อายนั่นดิ
2: โอ้ที่ว่าข้างไว้บ่หุ่นนางยักษ์ก็เป็นตาฮักกันบ่น้องตั๊กแตนสุรดานั่นบ่
4: แม่นอุ้ยหาเบาว่าน้องมันนางอยากก็เป็นตาหักนี่แหละคนนางอยาก
2: โอ้ยยักษ์ก็บ่มีหยังดอกนาง
4: ก็บ่ได้ร้อยโลดอก
2: เออ
4: นะ
2: สาวสาวน้อยร้อยโล
4: เห็นตะวาก็เลยมาหาว่าน้องร้อยโลไอ้เจ้าพา
2: บ่ถึงร้อยดอกนางก็เฉียดๆนี่แหละ
4: ดอกอยู่ครึ่งๆร้อยนึง
2: เอออยู่ประมาณ 99.99 นี่ล่ะ
4: ว่าหินละก็หลายโพด
2: 40
4: นี่แหม
2: โอ้โอ้40อ่ะเสียงธนาคารหลายแหน่ล่ะไปฝากธกส.หลายแหน่ล่ะส่วนนึง
4: อยู่โดนี่เตี้ยจ้าเอาแล้วก็อีกเพลงนึงไง
2: เพลงหยังล่ะ
4: อันอีหยังล่ะ
2: อีหยังอ่ะ
4: โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องคิดก่อน
2: อืมบ่ฟ้าวดอก
4: มาเบาแล้วก็มีแต่ลืมนั่นล่ะ
2: บ่รู้ทั่วสิออกไอ้บ่ฟ้าวดอกนั่งคิดใจเย็น
4: ๆว่าไอ้บ่ฟ้าวอยู่แต่ว่าน้องฟ้าวน้องย่านหมดเงินแหม
2: เอ๊
4: ะมันหมดเงินบ่มีการเงินดอกนั้น
2: เดี๋ยวความจริงมาเบาเดี๋ยวสูโอ้ยเหือเออ
4: เสียงโทฟีมันก็ฟังน่ะฟังเน็ตเนาะฟังก็ฟังอยู่เนาะจ้าๆเอาเนาะน้องคือหาคนอื่นบ่ได้เพลง2
2: บ่อืม
4: พร้อมหมิวปัทมาได้จ้า
2: จ้าโอเคจ้า
4: จ้าน้องคือหลักคนอื่นบ่ได้
2: จ้า
4: จ้าฮักได้ต้านอันคนขาขา
2: น้องอะไรน้องอะไรนะอะไรชื่อตัวเองอะไรนะเอาไว้ให้ขนาด
4: น้องคือหักคนอื่นบ่ได
2: ้น้องคือหักคนอื่นบ่ได้คือหักคนอื่นบ่ได
4: ้หมิวปัทมาจะบอกเราฟังเราฟังภาษาเราไม่ออกเหมือนเฮียตัว
2: ไม่บางทีก็วันนี้กินข้าวเหนียวไม่ได้กินข้าวเจ้ามาก็ได้อยู
4: ่โอ้เหรอ
2: จ่าเหร
4: อทางนี้กินแต่ข้าวเหนียวเด้ไม่ได้กินข้าวเจ้าก็เลยไม่ค่อยถนัดไทยเด้
2: วันไหนปวดแค้วก็ต้องกินข้าวเจ้า
4: เมื่อไหร่มันก็ออกแต่เราเนี่ย
2: เพราะกินข้าวเหนียวมันแข็งกินข้าวเจ้ามันอ่อนย่ำย่ำง่าย
4: ถึงเป็นเบาหวานมันก็กินแต่เหนียวเด้อกินเจ้าตอนนี้ชอบเจ้าอ่ะมันเจ้าโพดน่ะ
2: เออ
4: ต้องให้มันเหนียวไว้ตัว
2: เออเอาอย่าจะนั่งเห็นแต่มันเอาที่สบายใจหลุดเนี่ยเอาที่สบายใจหลุด
4: ค่ะเอาให้อันเอ้ยป้าเมื่อไรจอมพาน้ำเนี้ย
2: เออเอา
4: ป้าก็ไปหาอยากตะปะควนกั้งข้อกึ่งไหลไ
2: ปชะดุขอบคุณกาแฟดีคอฟฟี่ฟาร์มนะครับผมฝากไว้หน่อยนะครับออริจินัลเอสเปรสโซ่ยาหวาน3สูตรของเรานะครับชื่นชอบสูตรไหนชัดไปนี่ครับเรื่องของกาแฟดำนึกถึงเราเขาชารูแบกครับทั้ง52ขนาด102นะครับผมแล้วก็ในส่วนของกาแฟมาครอบใช้พร้อมกันพร้อมนะครับผมฝากไปโยโยโยโยโย
5: ฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ว่ายังไงอะไรจอมพระแก่ข้าวดิเจ้าอ่ะ
5: เพื่อนไอไอ้คุณนายรู้สิกินปลาชะโดบ
2: ่เออเราว่าปลาชะโดคอยว่าปลาคอกังมันบ่เสียมันหน่อย
5: แม่น
2: บ่โ
5: อ้ปลาชะโดนี่เข้าโรงพยาบาลเด้อใหญ่บัดนี้เข้าโรงพยาบาลเด
2: ้ระว่าบ่เป็นหยังหมอรักษาดีมันว่าตายมันตายยังเป็นหยัง
5: บ่เข้าโรงพยาบาลแท้ๆนี่ปลาชะโดนั่นน่ะ
2: ปลาชะโด
5: เออ
2: เฮ้ยมาเลียใจน้องข่อยน้องเป็นปลาคอกัง
5: คิดสำแรงเนาะเฮ้ยกินมันง่ายเด้อนั่น
2: เอ้าโดกะโดเอ้าบ่ว่ากันดอกเดี๋ยวถ้าเจ้าดีเฮ็ดกันดอกเอ้าว่าไปเลย
5: เอ้าไอ้เป็นยังไงเนาะแม่น้องข้ามือ
2: เออว่า
5: อยู่บ้านมาเนาะแม่น้องข้ามือเนาะ
2: อยู่ตัวเราฟังอยู่บนนั้นโทรมาก่อนหมู่ตัว
5: แม่จะฟังจะบ่ดอก
2: ฟังเราโทรมาก่อนหมู่พุ่นน่ะ
5: ร้อยไปทางใดล่ะพูดนั่น
2: มันก็ไปหาผู้เบาเราธรรมดาแหละปล่อยเราไปรถ
5: เป็นมักแต่ของนอกตัว
2: นอกแต่บ่ได้เรามักคือเก่าแหละ
5: คนไทยเพิ่นบ่มักนอกของเพิ่นมักของนอก
2: ฝากมามักเจ้านั่นล่ะบ่มักเพื่อนดอก
5: บ่สิมามักก่อยจังได๋เนาะ
2: มักข่อยมักครับไปมักตัว
5: มันมักดีเจ
2: เออมักรอดมักดีเจแต่มันจะสั่งเหมือนพ
5: ่อขึ้นมักขึ้นสั่งเลยเขาว่า
2: เอ้ยมาสั่งเ
5: ลยเฮียโตอยู่เนาะฟังบ่เนาะเฮียโตเนาะ
2: เฮียโตไปหากาแฟเนาะไปพี่โตไปหากาแฟ
5: เขาารายการกับผมแล้วบ่าย 4:00 น.พุ่นแล้ว
2: ใช่เออแล้วเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเวลาเสร็จเวลาใดสิจัดใหม่อยู่นี่จัดอีกจักรอบอยู่นี่คือเนี่ยโตนี่ยังว่า
5: เดี๋ยวอีกเพลงนึงเอาสังทองสีใสเด้อ
2: เพลงหยังล่ะสังทอง
5: โทน
2: โคนเอ้ยโทนเพื่อนโทนพุ่นน่ะสงสารนี่ก็จําได้อยู่คือกันหนังเรื่องหยังสมัยก่อนมันโทน
5: บ่ไปไอ้หัวปะทู่เด้อ
2: เอ้าหัวปะทู่ฟังนี่หัวปะทู่เจ้า
5: ขึ้นมาได้แล้วหัวปลาทูน่ะหัวปลาทูเข้มมือหัวปลาทูนึง
2: มาเด้อมากินปลาเข็งเอาไข่เด้อนั่นก็กินปิ้งปลาเข็งแง่ๆนี่เจ้ากินบ่หัวปลาทู
5: เอาไอ้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
2: ครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับฟังเพลงครับกระดิ่งงานเพลงของสาวสวยชุมพลบุรีสุรินทร์ครับหรือน้องฟาร์มเมอร์นี่แหละสาวคนแม่ฟาร์มเมอร์นี่แหละไอ้บ่ท้อน้องกับบ่ถอยตัดชนะชัยครับมีบ่ยีดรานะฮะชัดไปครับกำลังใจเด้อสำหรับคู่รักทุกคู่นะเป็นกำลังใจครับอย่าท้อนะฮะสู้ๆครับ

บอทอน้องกับบอถอยครับผมเนาะเนี่ยฮะมื้อนี่ครับจะเป็นคักเอ้ยว่าไรดอกถอยใกล้จอมพระนี่มันต้องมียังวัดใจกันยังไงอยู่นะครับผมพี่คอฟฟี่ครับฝากไว้น้ำครับพี่น้องเนาะพี่คอฟฟี่พี่คอฟฟี่กาแฟมีสมุนไพรครับเบาหวานความดันไขมันท่านได้อยากให้ทานนะฮะท่านมีปัญหาสุขภาพนึกถึงเราพีคอฟฟี่32ใน1ห่อนะห่อสีเขียวครับตัวภาษาอังกฤษสีทองนะครับ15กรัมนะครับใน1ห่อใน1ซองน่ะ15กรัมเด้อดูดีนะครับเนี่ยอยากให้คุณได้ลองครับมื้อนี้สกลนครต้องท่วงไว้ก่อนนี่ลืมในสกลนครสั่งส่งไปสกลนครอยู่มื้อนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปส่งให้แน่เอามามามามามาไปน้ำเนี่ยหอมหวานล้ำโอ้ยเตียนใส่ยังบาดจอมพระไปน้ำเจ้าอีกเด้ออ้าวนั่งเลยบริบัวตายกับที่นอนไอ้ผู้แดงเด้อบริบัวมีผัวแล้วพี่ก็ยังรักแม่อกจะหา

็ต้องทนมีผัวแล้วพี่ก็ยังรักแง่แม่อกจะหักรักษาไม่หายจะคอยทุนผัวจนผัวเธอตายบอกอย่างไม่อายนาดานาดโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้นในหน้าหนังสารคามเอาลูกค้าใส่น้ำหนูเฮ้ยในหน้าตั้งบัวละวันเนี่ยไม่นั่งทั้งอันธรายไม่ใช่หรือเฮ้ย

0: ักงามแม่องจักอักงามรักษาไม่ไหายจะคอยทุนหัวจุดปวดนึกอายบอกอยากไม่อายนาดัดนาโอ้โอ้นโอ้ยโดนจองผ่านจ้ะไอ้ความมาทู่ไอ้พระเจ้าเนี่ยครับเนี่ยกินกินยาพาราบ้างวันรายการผมเป็นรายการที่ป่วงจริงๆนะครับว่านะครับฟังยามใดก็คืนเพลงสนุกสนานครับนะครับเมื่อวานท่านอุดรออกอากาศอยู่บนนอกอุดรวันนี้ฝนตกเปล่านะครับนะฮะน่าจะช่วงนี้นะครับจะเป็นทั้งฉะเชิงเทราบอกทางปาจีนนี่ฮะหรือทางอะไรนะโอ้ยอวมอลาไทยเลยหนักเลยเป็นทะเลเลยว่าเราก็มันจะพอทนหยดที่เนาะนะครับตกมาเราจอแจกระไดอยู่ส่วนผมนี่นะครับบางบ่องกระน้ำทาอุดมสมบูรณ์นะครับเขากำลังติดตั้งทองบุรุษมึงก็ได้นะครับกำลังติดแต่งเนื้อแต่งตัวอ้าวนะครับจังใดก็ฝากขอบคุณดีใจครับพี่น้องเกษตรกรหลายหม่องหลายแก่ครับช่วงนี้ก็ราคาดีมันสับปะหลังนี่ก็ถือว่าราคาขนาดนี้ใช้ได้นะครับผมกำลังเล็งปลูกนี่ก็ถือว่าไม่ใช่เมื่ออื่นสิได้ปลูกอยู่บ่ไหนปลูกมันค่อยๆก็ได้เอาทุกอย่างในซีเป็นนี่ในนุ่มจอมปลาเอ้ยนะครับค่อยก็ได้นะครับแต่ว่าที่สำคัญครับบอกซูมือบอกซูมืออยากให้พี่น้องได้กินครับโดยเฉพาะเห็นใจครับลูกกุ้งไส้คือกันเข้าไปลูกกุ้งไส้ได้เอออายุมันก็ธรรมดาครับบางคนก็ฮอร์โมนมันก็เปลี่ยนเนาะอยากให้เพิ่มเติมเสริมสุขภาพไปนั่นยังไงไปน้องมากขอบเด้อเออพวกที่กระเป๋าไว้ครับนะครับก่อนไปไหนมาไหนมีมาครอบที่กระเป๋าผมมั่นใจครับล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับติ่งตะลิงติ่งติ่งเตอะเตอะเตอะติ่งตะลิงติ่งติ่งเอาเนี่ยนอนที่สุดเลยมาครอบใจพร้อมกายพร้อมอย่าปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวมันจะไปมันกลับนะถ้ารีบมันมีอาการปั๊บรีบจัดการกลับคืนมาข้ามาเฮ้ยอย่าผมไปอย่าผมไปมาก มาครอบใจพร้อมกายพร้อมกับผมนะฮะกาแฟดำเขาทะลุแบ็คเขาทะลุแบ็คเขาทะลุแบ็คเขาทะลุแบ็คนะครับต้องกาแฟดำนึกถึงเราเขาทะลุแบ็คนะครับโฮมอ่ะนะครับย้ำครับทั้ง52และขนาด102นะจะขอมา2เอาไป1ทีละ1ก่อนนะครับแล้วก็หน้าด้านหน้าทนเหลือเกินนะครับขอเอาไว้บดเอาไว้หมูมาใส่แห้งเจ้าก็ได้โอ้ยขอมาอิ่มโตยแล้วพอยิ่งหมูอีกเป็นไงผมจะสมัยก่อนนี่คุ้ยเขาเสียหลายตัวอยู่เลยครับขาดเสียขาดเขาได้บอกว่าเจ้าจะเพิ่มร่องเลยตัวยี่หมูยังเสียคุ้ยคอยขาดหมดมันเตือนเสียงเจ้ามันเรียนนี่โอ้ยก็ปฏิวัติอย่างไหนเนาะก่อใจอยู่เนาะเอาทางไงได้นะครับคนมันอารมณ์มันไปอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์มันผมไม่ได้กักอารมณ์นะอารมณ์ไหนผมก็ไปอารมณ์นั่นแหละนะครับผมเน
1: า
0: ะ
1: นะเพิ่งปล่อยเมื่อสักครู่นี้เองนะคะให
0: ้โอเคครับสำหรับช่วงนี้ครับสำหรับตะกันชนละดาเมื่อไรครับหุ่นนางยักษ์หน้าหักอยู่เนอะกอดอุ่นนี่ไอ้กอดคนจอยมืออุ่นนี่ไอ้มันหนาวนี่จะบอกไง

0: พลงของศิลปินตักตันชลกาคุณนางยังแต่นาฮากิเดอร์น้องสลัดทางพยัคฆ์ภูมิใสมหาสารคามสั่งจองกันกับมากนะครับลาท่านไปลองบันดุงเด้อนะครับคงได้หนึ่งช่วงสำหรับบันดุงแล้วก็จะตัดเขาต้นชั่วโมงแต่ละทางสถานีนะครับแล้วจะมาเจอกับบาหมูสุรศักดิ์ในช่วงชั่วโมงที่2ครับก็ยังอยู่ในชั่วโมง2นี่จะเจอครับทั้งเชียงรายครับทั้งอุบลราชธานีนะฮะหรือจะเป็นทั้งเป็นสิมาดอกนะครับเดี๋ยวจะฟังสำเนียงเป็นทั้งเชียงรายมันก็จะม่วนไปนะครับแซวกันมากนะครับพี่น้องเด้อแฟนเพลงแฟนรายการผู้ขาผู้มักวิทยุในหัวใจไม่ผิดหวังอยู่แล้วรายการ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้านค่าไก่บ้านที่ห่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาไก่บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยคักรวยแน่เด
3: ้ออยากรวยบ่ต้องข
4: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: งั้นไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยาง น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูดได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
8: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
9: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเก่าครับวันนี้เรากลับมาดูแลกันนะฮะวันอังคารที่6ตุลาคม2569ครับหน้าที่ผมเชเลิกรัตนารักษ์ครับกลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่1ชั่วโมงเลยนะฮะเต็มๆให้ฟังเพลงเก่าเพราะๆนะย้อนกลับไปฟังพร้อมๆกันที่นี้ครับ 98.25 บันดุงวันนี้นับถอยหลังงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีเหลือเพียงแค่26วันนะฮะหลายคนก็กังวลนะครับมีโอกาสผ่านมาที่นี่แล้วก็มีโอกาสคุยกันนะว่าจะทันหรือเปล่านะครับเพราะบางส่วนยังมีพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยนะแต่ว่าทางหน่วยงานนะทางจังหวัดเนี่ยก็ให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเสร็จทันแน่นอนนะฮะ 100% นะเราก็มารอรุ้นกันนะครับว่า1พฤศจิกายนนี้นะฮะจะเต็มรูปแบบ 100% แบบไหนอย่างไรนะฮะรอติดตามกันแล้วกันใครที่อยากจะมาในวันแรกเลย1พฤศจิกายนนี้ก็นะต้องวางแผนกันให้เรียบร้อยนะฮะว่าจะเดินทางกันแบบไหนเข้าใจว่าน่าจะคนเยอะแน่นอนนะกับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี1พฤศจิกายนนี้ต้นเดือนหน้านี่เองนะครับนะนั่นก็คืองานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุดรธานีนะครับที่จะมีขึ้นนะให้เราได้ภาคภูมิใจไปด้วยกันครับช่วงเวลานี้คุณฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงกับเรานะครับ0885719422ครับ

2เพลงนะครับจบไปโอ้ยโอ้ยเบนชราทิตแล้วก็คนไม่มีเวลากับว่านธนกฤตนะฮะเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันที่นี่พร้อมกับผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราครับ Nest กาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทอง M150 ดื่ม M150 วันนี้มีแต่ได้ฝา M มีค่าแลกดื่มฟรีลุ้นล้านแล้วก็โกลเบิ้ลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่านะครับพูดถึงศิลปินคู่นะฮะย้อนกลับไปหูนานมากๆนะครับแล้วก็เป็นศิลปินที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะอีกหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันแต่ว่าเพลงของเขาทั้งคู่ก็ยังคงอยู่ในใจหลายๆคนที่อาจจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักวันนี้ผมพูดถึง Sweet and Chain นะครับหลายคนอาจจะงงๆจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะครับไปฟังเพลงของเขากันนะฮะสำหรับเพลงนี้เพราะผูกพันสมิธเชนครับ

นั่นคือมีเธอนะฮะงานจากอัญชลีจงคดีกิจครับพี่ปุ๊นะก็เป็นหนึ่งศิลปินที่เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับคุณฟังครับในชั่วโมงเราได้รับการสนับสนุนจากเนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวครับกับกิจกรรมดีๆที่จะชวนคุณผู้ฟังมาลุ้นทองให้ได้รวยไปด้วยกันกับกิจกรรมเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองแจกกว่า299เส้นรวมมูลค่ากว่า1,600,000 บาทแจกเยอะจริงๆครับลุ้นกันง่ายๆเพียงแค่คุณซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองเปล่าอย่าทิ้งคุณผู้ฟังครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์จะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ส่งไปชิงโชคที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อลุ้นรางวัลต่อไปครับ1ซองเท่ากับ1สิทธิ์อย่าลืมนะครับตรวจสอบความถูกต้องของชื่อที่อยู่ให้ดีๆนะฮะจะได้ไม่พลาดในการลุ้นทองไปกับเราครับรีบๆกันนะครับไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองสีขาวๆมาส่งลุ้นทองไปด้วยกันครับส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับ31ตุลาคม2569เท่านั้นนะครับอยากรวยไม่ต้องขอครับเพียงแค่ส่งซองก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีกับเราแล้วส่งเยอะมีสิทธิ์เยอะนะครับนั่นคือเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองครับ

และนั่นก็คือยิ่งรักเธอนะครับงานจากโดมปกรณ์ลำครับก่อนหน้านั้นนี่เป็นงานจากเป็กบูสกายกับที่ตรงนี้มีฉันคุณผู้ฟังครับในชั่วโมงของเราที่นี่นะเรายังดูแลไปพร้อมๆกับ M150 นะครับดื่ม M150 วันนี้มีแต่ได้ครับฝา M มีค่าอย่าทิ้งครับเพียงแค่คุณสะสมฝา M150นะฮะสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดครับที่ร้านค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการครับส่งรหัสใต้ฝาลุ้นล้านได้อีกต่อลุ้นทองทุกวันลุ้นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์แล้วก็ลุ้นล้านทุกเดือนครับแอดไลน์แต้ม M ที่ @M150 ค้นหาร้านค้ารับแลกฝาใกล้บ้านนะครับพร้อมส่งรหัสลุ้นโชคได้เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับฝา M มีค่าแลกดื่มฟรีลุ้นล้านนะครับรวมไปถึงโกลเบิ้ลเฮาส์นะคนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมในเดือนตุลาคมนี้โกลเบิ้ลเฮาส์เราจัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมแต่งบ้านและห้องครัวช็อปทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มนะกับโปรโมชั่นพิเศษสุดลดสูงสุดถึง 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มกับสินค้าดีลเด็ดนะฮะจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงที่เป็นแคมเปญแล้วก็กิจกรรมสนุกๆภายในงานครับช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายครับพร้อมบริการส่งสินค้าถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการนะอย่ารอช้าครับพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคมนี้มาเติมความสุขให้กับบ้านของคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมแต่งบ้านและห้องครัวที่โกลเบิ้ลเฮาส์ทุกสาขาช็อปเลยนะที่โกลเบิ้ลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลเบิ้ลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมดีๆนะครับกับเดือนตุลาคมนี้ที่โกลเบิ้ลเฮาส์นั่นคือผู้ที่ดูแลไปพร้อมกับเราครับฟังงานเพลงนี้กันต่อครับงานจาก Big Ass นะฮะ

0: หนึ่งคือพันหมื่นเหตุผลนะครับงานจะเคลียร์นะฮะก่อนหน้านั้น Big Ass กับลมเปลี่ยนทิศนะครับช่วงเวลาของเพลงเก่านะ 98.25 มาถึงช่วงท้ายชั่วโมงแล้วคุณผู้ฟังครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณสำหรับผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราด้วยนั่นก็คือ Nescafe Robusta ซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทอง M150 ดื่ม M150 วันนี้มีแต่ได้ฝา M มีค่าแลกดื่มฟรีลุ้นล้านและ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณและที่เหลือไม่ได้บุญช่วยโอสถสีไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ครับ 98.25 บ้านดุงครับดูแลกันนะครับสำหรับเพลงเก่า1ชั่วโมงวันนี้จะส่งท้ายกันที่สาระเรื่องราวของเคล็ดลับการลดน้ำตาลครับแล้วก็เธอคือใครในงานจาก ETC มีเวลาพอให้ฟังเกสหนูว่าไกลแค่ไหนคือใกล้ส่งท้ายกันนะส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลต่อ 13:00 นหลังมื้อเที่ยงกลับมาฟังเพลงลูกทุ่งในหน้าที่ผมนะฮะอีกรอบหนึ่งช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเล
2: เคล็ดลับลดน้ำตาลอย่าลืมรับประทานถั่วควรรับประทานถั่วธัญพืชและผักใบเขียวซึ่งมีแมกนีเซียมสูงเป็นประจำเพราะผลการวิจัยสหรัฐอเมริกาพบว่าการรับประทานอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานลงได้นะคะแต่ได้ผลเฉพาะการรับประทานแมกนีเซียมจากอาหารไม่ใช่จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหลายที่วางขายในปัจจุบันและหากให้ได้ผลดีควรลดการรับประทานอาหารพวกแป้งโดยเฉพาะข้าวหรือขนมปังขัดขาวค่ะ
1: เสริมสร้างความรู้กับ Full Knowledge ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: ผิวเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันคำแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิดไม่สู้นิดไม่สู้นิดกระเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
5: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
6: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
7: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
8: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
10: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
11: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยวัยสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ครับ
3: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน่เด้ออ
4: ยากรวยบ่ต้องข
5: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
6: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดตรงไปกับไอบอ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ่ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ่ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ่ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ่ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ่ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: คน รักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยาอันนี้สิบตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเศร้าเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังทั้งนี้ให้ดีครับสำหรับผู้ใดที่อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตเจ้าของเป็นที่ต้องการของตลาดเปอร์เซ็นต์นำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์นำยางดีดีเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดยังได้กับบ่สะดุดมีดนำยางไหลดีทอยางบ่อุดตันเชื้อราบ่กวนคิดกวนใจบ่สิเป็นราดำราย่อยราชมพูหรือว่าเปลือกเน่าหักเน่าเหงาเน่าข้นเน่าปัญหาต่างๆเหล่านี้สิหายไปฟังทั้งนี้ให้ดีครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของนำยางโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องมันแม่นหยังของเจ้าอีกบ่าวอีกโซเล่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองของเจ้าน่ะมันแม่นหยังอีกหลายๆท่านพากันสงสัยอีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันสงสัยซั่นเด้ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ลองใส่เบิ่งครับใส่แล้วสิเป็นจังได๋บ่ติว้ายอีพ่อไอ้แม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดนะครับน้ำยางนี่ไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับยังบ่พอซ้ำนั่นครับยังซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่แผลบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วแผลหายไวคันพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใส่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วนี่ติโอ้ยบ่อยากพากระโดดอีพ่อไอ้แม่เอ้ยบ่เป็นอันตรายกับต้นยางเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเฮ็ดให้นายางบ่ตายหนึ่งนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูปัญหาหากเน่าเปลือกเน่าเหงาเน่าข้นเน่าโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองซอยอีพ่อไอ้แม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้นะครับบ่เป็นแต่ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางเท่านั้นเด้อีพ่อไอ้แม่ยังเป็นยาบำรุงเป็นยารักษาไปในตัวพร้อมบอกง่ายๆพ่อพี่น้องเกษตรกรอีพ่อไอ้แม่บ้านเฮาพากันใส่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองใส่ลงไปแล้วนี่ที่โอ้ยจะแม่นดีคักดีให้นะครับเป็นเทิงยาเป็นเทิงแนวบำรุงเป็นเทิงแนวกระตุ้นนะครับบ่แม่นไปเล่งเอาแต่น้ำยางเด้อันนี้ให้น้ำยางไหลตามปกติไปขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันมันก็ไหลดีส่วนตัวน้องอีพ่อไอ้แม่คันท่อยางบ่อุดตันไปปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาพุ่นล่ะสร้างการได้ปานนั้นเด้ น้ำเลี้ยงนี่มีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ลำต้นเจริญเติบโตเฮ็ดให้ต้นหยางเจริญเติบโตได้ดีต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดอายุยืนๆอยู่กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนหยางโดนๆซะเนี่ยนะครับนี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับนี่แหละครับคุณสมบัติที่โดดเด่นของโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ล่องเบิ่งอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ล่องเบิ่งอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนหยางที่เพิ่นใส่แล้วมาเว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับมีหยางอยู่หลายๆต้นมีเป็นพันเป็นหมื่นต้น4,500ต้นบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับเอามาลองเบิ่งจักแถวก็ได้เอามาลองเบิ่งจัก10ต้น20ต้นก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองใส่ง่ายง่ายพี่น้องเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีนะครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเป็นยังจังวายังสั่นวะติบ่ต้องไปผสม M150 บ่ต้องไปผสมสู้รสบ่ต้องไปผสมนุ่มเปรี้ยวบ่ต้องไปผสมน้ำบ่ต้องไปผสมสู้รสบ่ต้องผสมอีหยังทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีนะครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสังเกตให้ดีครับคางขวดตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นนะครับคางขวดตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองมีขนาดบรรจุ500cc ครับขนาดบรรจุ500cc นะครับสามารถท่าได้สามารถใส่ได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับราคาก็ถึกได้บาทพี่น้องราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับจำไว้ให้ดีครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงาน

ต่างล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่หากเน่าเปลือกเน่าเหงาเน่าข้นเน่านะครับหรือว่าน้ำยางไหลกระปิดกระปอยเปลือกแข็งแข็งน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายๆปัญหาต่างๆเรานี่สิเบิดไปครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

妈了妈了，说了怕辣屁面发洗汤，说了怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพื่อนแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะนางอภรตะวังทันค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านหนองโบตำบลหนองโบอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: คุณแม่อาพร
1: ตะวังทัน
0: นะครับอยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัว
1: ค่ะ
0: อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะ
1: ค่ะ
0: ถามคุณแม่อาพรก่อนเฮ็ดหยังจังไรคุณแม
1: ่15ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดประมาณ15ไร
1: ่ค่ะ
0: พ่ออยู่พ่อกินบ
1: ่ลุ่มๆดอน
0: ๆลุ่มๆดอนๆแสดงว่าแต่พ่ออยู่พ่อกินอยู
1: ่ค่ะ
0: ทางลุ่มๆดอน
1: ๆ
0: ปีได้ไร่ก็ได้ไร่แล้วแต่ราคาหยังเนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ถามก่อนบาดนี่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดกรีดหยังมานี่ผลผลิตเป็นในจังไรแน่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังกันนะ
1: มันก็ได้แน่บ่ได้แน่นี่แล้วนะเอ้ย
0: โอ้ที่แรกนี่มันก็ได้แน่บ่ได้แน่แม่นบ
1: ่ค่ะ
0: ขั้นตอนที่ผลผลิตยางพาราเฮาพ่นไปลิดรถนี่มันไหลกระท่อนกระแท่นไหลกระปิดกระปอยไหลบ่สม่ำเสมอนี่เคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางมาใส่บ่
1: เคยค่ะนะ
0: ไปซื้ออยู่ใส่
1: ซื้อน้ำร้านน้ำนี่ในเมืองที่หมู่เว้าก็ไปซื้อน้ำหมู่นั่นนะ
0: เออหมู่หมู่เขาเจ้าเว้าให้ฟังผู้ใดเว้าให้ฟังว่าดีก็เมียนน้ำเขาเบิดแล้วพี่แสดงว่าใส่มันหลายยี่ห้อตัวนี
1: ่หลายยี่ห้ออยู่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยใส่ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ใส่ซื้อมาใส่บางยี่ห้อก็ไหล11นาฬิกาก็ยังบ่ได้ยอดน่ะนะเพิ่นสิออกอยู
0: ่บ่โอ้ไหลบ่หยุดบ่เซาจักเทื่อ
1: ปัดเวลาเฮามาสิขล่นน้ำกดนะหัวหน้า
0: พ่อยอดน้ำกด
1: เดาผิดเดาถูกแล้วเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: ขล่นลงก็คือเอาน้ำแห้งเอาน้ำใส่มันบ่ข้นขึ้นน่ะนะ
0: มันโอ้มันบ่ข้นมันน่าเหนียว
1: ค่ะ
0: มันเป็นยังไงน้ำเลี้ยงมันปนมาหลายบ
1: ่น้ำเลี้ยงหลายค่ะหัวหน้า
0: โอ้น้ำเลี้ยงหลายบาดพ่อยอดน้ำกดมันก็เลยข้นเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงนั่นคนเสียเวลาแม่นบ
1: ่ค่ะมันเป็นต้องล้างต้องล้างไปนั่นนะ
0: บาดคิดแต่ว่าน้ำกดจะคล้องยอดหน่อยยอดลงไปอีกดิบาด
1: ค่ะ
0: ก็บ่แข็งคือเก่า
1: บ่เขานะ
0: บาดนี่เปลือกเป็นยังไงแน่ตอนใส่ของตามท้องตลาดทั่วไป
1: เปลือกเพิ่นจะแข็งแล้วนะเอ้ย
0: เปลือกแข็ง
1: ค่ะ
0: กรีดนี่หัวสั่นเที่ยวๆพุ่นดิ
1: จ้ะ
0: บ่แม่นไข่นกตกลงใส่หัวเลื่อยอยู่ติมันยอดมันกระเทือน
1: จักบงจักสิสั่งแล้วนะเอ้ยค่ะ
0: บาดนี่ถามคุณแม่อาพรก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: โซเลพาราน่ะฟังในวิทยุ
0: ฟังในวิทยุ
1: แล้วก็โทรทัศน์นำนั่น
0: เบิ่งโทรทัศน
1: ์ค่ะ
0: เบิ่งฟังวิทยุ
1: ค่ะ
0: เสื้อเลยบ่ที่แรกได้ยินมา
1: ก็บ่อยากซื้อแล้วพอ

0: เฮาเคยลองมาหลายยี่ห้อแล้วนั่นนะ
1: เออลองมาหลายยี่ห้อแล้วบ่อยากเสื้อปานใด
0: ค่ะ
1: บานใส่เวลาโดนบ่ก่อนสิตัดสินใจซื้อ
0: บ่ได้โดนได้หัวหน้าเอ้ยบ่ได้โดนก่อนสิตัดสินใจซื้อนี่นะ
1: ครับ
0: บัดนี้รถเพิ่นมีตัวแทนจำหน่ายเนาะหัวหน้าเนาะ
1: มีตัวแทนจำหน่ายมาเว้าให้ฟัง
0: มาเว้าให้ฟังรถตัดสินใจลองเบิ่งก่อนนะเบิ่งฟังอยู่บ่วิทยุเพิ่นสิถามเฮานั่น
1: ครับ
0: ไปเอาไปใช้ลองเบิ่งเพิ่นว่า
1: ครับ
0: ก็พอดีเอามาใช้ลองเบิ่งหัวหน้าเอ้ยส่งพฤศจิกาธันวาคมน่ะเนาะเฮาได้ขาย5มีดถือว่าสุดๆเลยได้ถือว่าได้
1: ในช่วงนั้นแม่นบ่
0: ค่ะ
1: 5มีดนี่คักแล้วแม่น
0: คักเลยเพราะว่าอากาศก็เย็นเนาะ
1: อากาศเย็น
0: ปัดเวลามาใส่อันโซเลบัดนี้นะ
1: ครับเป็นจังได๋แน่ว่าให้ฟังกันน่ะ
0: ใส่ช่วงกลางกุมภานี่แหละหัวหน้าเอ้ย
1: ช่วงหน้าแล้งนี่ช่วงคนพักยางนี่ดีนี
0: ่ค่ะกําลังว่าสิปิดได้หัวหน้าเอ้ย
1: อ้
0: อาวแล้วงานถาดนี่ปิดเป็นได๋ก็ปิดหัวหน้า
1: เดือน3งานถาดแล้วนี่ค่อยปิดแท้ล่ะบัดนี้
0: ค่อยปิดพอดีมาเอาโซเลทา
1: ครับมันเป็นยังไง
0: บัดนี้ก็จากที่เคยได้ขาย5มีด6มีดเฮาก็ได้ขาย4มีด3มีด
1: 3มีด
0: ค่ะ
1: อันที่เห็นล้วนจุโกอยู่นี่จักมีดติ
0: 3มีดเข้านะ
1: ข่อยว่าแล้ว3มีดพี่น้องนี่3มีดเด้นี
0: ่3มีด
1: ถามคุณพี่อาพรก่อนถูกใจบ
0: ่ถูกใจค่ะ
1: ยังสิใช้ต่อบ
0: ่ใช้แล้วเนาะหัวหน้าขนาดคนอย่างก็ยังว่ารวย
1: คุณพี่อาพรคนอย่างมันรวยรวยรวยรวย
0: รวยกันยังว่านำกลว่ารวยรวยรวยมาซะ
1: โอ้นี่ค่าถาได้พี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังผมกับคุณแม่อาพรเว้ากันนี่คนไปนำให้ว่ารวยรวยรวยไปนำมาสั่นเพิ่นว่า
0: ป๊อบ
1: 3มีด
0: ค่ะ
1: มันบ่รวยมันสิอยู่ได้ติล้นโปบันนี
0: ่บัดนี้ก็คิดว่าผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะ
1: ค
0: นกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
1: เฮ้ยหัวต้องกันพี่น้องคุณแม่อาพรว่าบ้านนี่โกกยางสิบ่ตายเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันบ่ค่อยมีเนาะน้ำเลี้ยงมันบ่หลายแต่คนนี่สิตาย
0: คนสิตายก่อน
1: สิตายย้อนหยัง
0: ตายย้อนมือ
1: โอ้มันมือ
0: น้ำยาพ่อหลายเนาะนะ
1: ที่ยังแข็งมันใส่แห้งหลายดิ
0: มันก็บ่อยากหยุดแล้วเนาะบัดนี้ก็บ่ยักยุดก็เป็นใดๆก็สิคอซองคืนก็จังสิยุดนั่นน่ะหัวนะ
1: โอ้เห็นน้ำยางหลายเห็นผลผลิตยาหลายก็เลยบ่อยากยุดซะในบ้าน
0: บ่อยากยุด
1: อยากได้เงิน
0: ค่ะก็มันก็ม้วนน้ำ
1: มันม้วน
0: ค่ะน้ำยางออนไลน์นั่นน่ะเมื่อยก็สิสู้เอานั่นน่ะค่ะ
1: คุณแม่อาพรมาเมื่อยก็สิสู้เอามันม้วนน้ำน้ำยางออกหลายซั่นพี่น้องนะครับบ้านนี้อยากให้คุณแม่อาพรฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณแม่นี่ว่าใส่แล้วเป็นยังไงแน่เว้าความประทับอกประทับใจเว้าให้เพิ่นฟังคักๆจังหน่อยครับเชิญครับ
0: สวัสดีค่ะอันฝากพี่น้องชาวสวนยางเด้อค่ะอันถึงแม้นคิดว่าต้นทุนมันสิสูง250มันก็บ่สูงปะเลอนั่นน่ะส
1: ่
0: วนที่เฮาได้มันก็คุ้มนั่นนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าส่วนมากโซงนี่มันก็สิแรงแล้วเนาะหัวหน้า
1: ครับ
0: 4มีเฮาก็ได้ขายบัดนี้นะ
1: ครับ
0: ก็มันก็น้ำยางก็สม่ำเสมอให้พากันหันมาลองใช้เบิ่งนั่นน่ะ
1: ครับ
0: ตัดสินใจมาใช้เบิ่งจากเฮาเคยใช้หลายๆยี่ห้อเลยนะนะ
1: ครับ
0: ลองมาใช้เบิ่งนะ
1: นี่คือเสียงอยากฝากคุณแม่อาพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเพียงนึงครับเชิญครับ
0: บ้านคุณแม่อยู่บ้านหนองโบตำบลหนองโบอำเภอดึงลุงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
1: ชื่อว่าน
0: างอาพรตะวังทันค่ะ
1: ครับนี่คือเสียงจากฝากคุณแม่อาพรตะวังทันนะครับ
0: ค่ะอ
1: ยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังพ่อๆกับผมเอกโซเล่ในทริปนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาล้นกระโปนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางลืมตาปากได้เนาะคุณแม่เนาะ
0: ค่ะ
1: สำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวม
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพ่อปลูกยางมาแล้วฮอดฤดูการกรีดยางได้อายุถึงงามกรีดโอ้ก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆคันกรีดตามธรรมชาติยางหนุ่มยางสาวมันก็พอได้อยู่แต่พออายุยางเริ่ม40ปีขึ้นผลผลิตเริ่มบ่เต็มมิดเต็มหน่วยได้บาดนี่ผลผลิตเริ่มกระปิดกระปล่อยไหลกระท่อนกระแท่นไหลหัวไหลท้ายลำต้นแตกแน่สันตัวปัญหาเริ่มลุ่มเล่าได้บาดนี่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอะไรอย่างอายุหลายขึ้นเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่เชื้อราระบาดเชื้อรากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนอย่างเจ้าของซะตัวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าโอ้ยสารพัดแนวสิเป็นย่ำหน้าฝนนี่ก็ราดำระบาดซะตัวบาดนี่หน้าหนาวคันราชมพูมากวนคิดกวนใจซะแน่โอ้ยจักสิเฮ็ดจังได๋อีพ่อยเมียเอ้ยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างก็พากันคิดหาวิธีต่างๆสิเฮ็ดจังได๋สิให้ได้ผลผลิตหลายๆสิเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตดีๆพากันไปซื้อสารเล่งพากันไปซื้อแนวท่าหน้ายางมาใส่ซะได้บาดนี่ส่วนมากก็สิถูกสารเล่งนั่นล่ะเพราะว่าพอท่าไปแล้วนี่ว้ายขีดลงไปนี่น้ํายางไหลรั่วไหลหลวงพุ่นแล้วแต่ว่าบ่ไหลแต่น้ํายางอีพ่อยแม่เอ้ยไหลมาถึงน้ําเลี้ยงบาดนี่เฮ็ดให้ต้นส้มหน้ายางตาย1เปลือกแข็งเปลือกด้านหน้ายางแห้งหน้ายางบ่ชุ่มชื้นซั่นตัวบาดนี่โอ้ยปัญหาก็ลุ่มเล่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแต่ว่าก็จำเป็นต้องใส่เพราะว่าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตคือจะของขึ้นก็เลยหาตัวซอยซะเด้มื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากมาตอนอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนวะติว้ายปัญหาที่เว้ามานั่นบ่เกิดถ้าลงไปแล้วติเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาซะได้บาดนี้ซอยป้องกันซอยรักษาซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่ระบาดอยู่ในสวนยางพาราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าข้นเน่าหากเน่าซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาได้ดีดีสลับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่แผลใหม่ที่กรีดนี่เฮ็ดให้แผลหายเร็วเปลือกสิหุ่มเร็วเปลือกสิหุ่มไวนะครับสลับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มยางแน่นอนบ่แม่นสารเล่งอีพ่อยแม่บ่แม่นสารเล่งนะครับมีอยู่2ขนาดครับมี2ขนาดสลับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับ500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่แหละสามารถใส่ได้ถ้าได้500ต้นเปิ้ดบ่ธรรมดานะครับขวดนึงราคาก็บ่แพงครับขวดนึงราคาก็บ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาท่าโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับในมือที่พักนายางให้ท่าในมือที่พักนายางนะครับแนะนำให้ใส่แปรงท่าสีขนาด1นิ้วนี่สิพอดีพอดีนะครับแปรงท่าสีนี่ขนมันสินิ่มเวลาท่านี่มันสิบ่เปลืองน้ำยาเว้าง่ายๆนะครับมันสิอุ้มน้ำยาได้ดีแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรนี่พากันมักง่ายมักใส่แปรงสีฟันนะครับถามว่าใส่ได้บ่กะใส่ได้คือกันนะครับใส่ได้อยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยอุ้มน้ำยาตัวระบาดเรื่องของเรื่องมันสิเฮ็ดให้เปืองน้ำยานะครับแล้วขนแปรงสีฟันมันก็ค่อนข้างสิแข็งคันแม่นคนนี่คิดง่ายๆเนาะคนมีบาดมีแผลจังซี่พอแปรงสีฟันไปถูนี่ห้วยเออพุ่นแล้วมันเก็บมันก็สิบ่คือกันติกับเปลือกยางกับต้นยางนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำให้ใส่แปรงท่าสีนะครับขนาด1นิ้วหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับเอาตามสะดวกเอาตามสบายเลยนะครับช่วงแรกๆนี่ให้ต้นยางเขาปรับสภาพจักหน่อยกับท่าอาทิตย์ละเทือนะครับหลังจากนั้นกับท่า15มื้อเทือนึงก็คือวิกละเทือนั่นล่ะนะครับเพราะว่าโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนี่น้อยอีพ่อยแม่โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนี่มันบ่แม่นสารเล่งเด้เป็นสารบำรุงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางได้ทั้งน้ำยางได้ทั้งบำรุงต้นรักษาทั้งโรคเชื้อราต่างๆที่มากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางพาราของอีพอยแมนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับ
สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองสังเกตให้ดีครับตัวหนังสือข้างขวดต้องเป็นสีทองเท่านั้นนะครับตัวหนังสือข้างขวดโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

骂了骂了，说了怕那屁面发洗脱，说了怕那屁面发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเลืองนุกขาจังหวัดยโสธรนะครับเดี๋ยวเสียงคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมนายมนต์ดัชชศิษฐ
0: ์ครับผม
1: อยู่บ้านกุดเสียงหมีตำบลกุดเสียงหมีอำเภอเลืองนุกขาจังหวัดยโสธร
0: อันนี้บ้านกุดเสียงหมีเนาะคุณพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ตำบลกุดเสียงหมีอำเภอเลืองนุกขาจังหวัดยโสธรชื่อว่าคุณพ่อมนต์นามสกุลราชชิต
1: ราชชิต
0: ครับถามคุณพ่อมนต์ก่อนเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดมาโดนไปอีพอ
1: เฮ็ดมา30กว่าปีอ่ะ32ปีอ่ะ
0: โอ้เฮ็ดมา30กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อก่อนเฮ็ดมา30กว่าปีนี่เป็นยังไงแน่ผลผลิตเรื่องของน้ํายาง
1: แต่ก่อนมันก็ดีอยู
0: ่แต่ก่อนดีอยู
1: ่ต่อมามันก็บ่ดีปานใด
0: โอ้ต่อมาผลผลิตเริ่มลดบ่ค่อยดีปานใดแม่นบ
1: ่
0: ถามพี่พ่อมนต์ก่อนบาดพอผลผลิตเริ่มกระปิดกระปอยเริ่มไหลกระท่อนกระแท่นผลผลิตเริ่มบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณพ่อมุนนี่ได้ไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่ได้ไปซื้ออยู
0: ่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี่แม่นคุณพ่อ
1: ตามท้องตลาดทั่วไป
0: มาถามคุณพ่อมุนก่อนใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปตามอีพอใส่มานี่มันเป็นยังไงแน
1: ่มันก็ดีอยู่แต่มันหันว่าอันปานใดมันยางกับบ่ได้ปานใด
0: ยางบ่ไหลปานใดบาด
1: น้ําเลี้ยงมันก็หลาย
0: โอ้น้ําเลี้ยงมันหลายยางก็ไหลบ่ถือโค้งถือไกลปานใด
1: ครับ
0: ยามหยอดน้ํากดเป็นยังไงอีพอแขนอยู่ข้างโดนจังซี่บ
1: ่หันโดน
0: เสียเวลาย
1: างนี้จากมัน
0: ไปโอ้ย
1: มันอย่ามันนั่นแล้วก็เฝ้า
0: ได้ก็มันนั่นแล้วคนเหล่ามันก็นั่นแขนได้ยางนี้ไปต้นไม้เลย
1: ครับ
0: นั่นคือพอหมุนใส่ตามท้องตลาดทั่วไปเนาะ
1: ครับ
0: มาถามคุณพ่อหมุนก่อนมารู้จักโซเลพาร่านี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: รู้มานําทางวิทยุ
0: ทางวิทยุ
1: ครับ
0: อีพอฟังโดนบ่
1: ฟังโดนฟังอย่าคู่มือน่ะมันจัดหมอลำมากหมอลำแน
0: ่โอ้ฟังโดนอยู่เราก็ฟังนั่นเขา
1: ฟังไป
0: ถือใจฟังพอ2 3เดือนบ่จังซื้อมาใส
1: ่บ่คู่มือแท้ว่าก็ได้สั่ง
0: โอ้ฟังซู่มือก็ได้ยินเว้าซู่มือ
1: ครับ
0: ประมาณจักเดือนพอจังได้ตัดสินใจซื้อ
1: ว่าประมาณเดือนนึงพุ่นแล้ว
0: ฟังอยู่เป็นเดือน
1: ฟังอยู่เป็นเดือนพุ่นน่ะ
0: มาถามคุณพ่อหมุนก่อนพอซื้อโซเลพาราคือยังฟังวิทยุเขาเว้าทางวิทยุก็เลยอยากลองใส่เบิ่ง
1: ครับ
0: เอามาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาบ่มันต่างเก่าบ
1: ่เออเอามาใส่ก็ต่าง
0: มัน
1: กว่าเก่าแน
0: ่มันเป็นยังไง
1: มันดีกว่าเก่าแน่เปลือกก็สีอ่อนๆแน
0: ่เปลือกสีอ่อน
1: ๆเออเก่าก็อ่อนกว่าเก่าอยู
0: ่เปลือกอ่อนกว่าเก่
1: า
0: น้ํายางเป็นไดคุณพ่อ
1: น้ํายางก็เออได้ดีแน
0: ่ไหนดีมันสีขาวดีบ
1: ่ก็ดีกว่าซุ่มอื่นแน่จังว่าใส่อันนี้ละคู่มือนี่ใคร
0: มันดีกว่าซุ่มอื่นแน่ก็เลยใส่ตัวดีล่ะแม่นบ่พ่อ
1: ครับ
0: บาดนี้อีพ่อว่าตอนคนสมัยตะกี้มันน่านแขนพอใส่โซเลพาราล่ะคนมันแขนเร็วบ
1: ่คนมันแขนเร็วน่ะโยนี
0: ่อันนี้แขนเร็วเนาะ
1: คนบ่ทันได้นี่หรอกมันกะว่ามัน
0: มันแขนน้ําคน
1: เออมันว่ามันผูดมันนั่นผืดแน่แล้วก
0: ็โอ้แสดงว่าคน2 3บาทเริ่มฟื้นกันย่างนี
1: ้คนรอบนึงนี่ล่ะ
0: รอบ2รอบนี่บ
1: ่รอบ2รอบนี่มันฝืดไปแน่มัน
0: ฝืดใหม่แล้วก
1: ันมัน
0: ย่างนี้เลย
1: เออมันขึ้นยอกมันเป็นขุ่นๆอยู่ก็ได
0: ้มันเริ่มขุ่นแล้วก็เลยย่างนี
1: ้
0: แต่กี้นี่คนจงเลี้ยงนี่ย่างนี้จะกลับมาเบิ่งใหม
1: ่ย่างนี้จะกลับมาเบิ่งใหม่แล้วแต่กี
0: ้เออบาดนี่ถามคุณพ่อหมุนคุณพ่อหมุนใส่โซเลพาราล่ะถือคกถือใจบ่อีพ่อ
1: ถือใจอยู
0: ่ยังสิใส่ตัวบ
1: ่ยังเออสิใส่ตัวอยู่ซะ
0: ยืนยันว่าสิใส่ตัวถือใจแล้ว
1: ตัวถือใจแล้วว
0: ันนี้อยากให้พ่อมุนนั่นเว้าให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นฟังผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณพ่อนี
1: ่
0: ผู้เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราผู้เพิ่นบ่ฮู้จักโซเลพาราคันมีปัญหาคือพ่อเชิญชวนเว้าให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับคุณพ่อเชิญครับ
1: ผู้ใดบ่ทันเคยใส่ก็เอามันใส่แล้วยางมันโซเลพารานี
0: ่ครับผม
1: เออผมใส่อยู่ผมก็ใส่ผู้เดียวนี่บ่จักแล้วหมู่สิบ่หั่นอันนั้นนําบ่จักแล้ว
0: ครับผม
1: ผมก็ใส่ไผบ่ทันได้ใช้ครับซื้อมาลองบ่แน
0: ่ครับผม
1: ราคาก็บ่แพงดอก
0: ครับ
1: พอได้อันนั้นอยู่คุ้มค่าอยู
0: ่คุ้มค่าอยู่เนาะพ่
1: อเปียกก็อ่อนยํายางก็ข้นเด้ว
0: ครับผม
1: ข้นไข่เติบอยู
0: ่ยืนยันว่าคุณพ่อมุนนี่สิใส่ต่อเนาะ
1: สิใส่ต่ออยู
0: ่ครับผม
1: สิใส่ต่อไปน่ะต่อไปนี
0: ่นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อมุนคุณพ่อมุนนามสกุลราชชิตเนาะ
1: ชิต
0: ครับผมอยู่บ้านใดก็อีพ่ออ
1: ยู่บ้านกุดเชียงหมีหมู่ที่6ตำบลกุดเชียงหมี
0: ครับอำเภอ
1: เรืองนกท่าจังหวัดยโสธร
0: จังหวัดยโสธรนี่คือเสียงจากป่าคุณพ่อหมุนราชชิตนะครับอยู่บ้านกุดเชียงหมีตำบลกุดเชียงหมีอำเภอเรืองนกท่าจังหวัดยโสธรนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับผู้ใดที่บ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งคือคุณพ่อหมุนนะครับใส่แล้วเพิ่นว่าเปลือกนิ่มขีดง่ายน้ำยางหลายคนเร็วเร็วคนบาท2 บาทกับคนว่าท่านนะครับ ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบคมในขวดเดียวต้องโซเลพาราสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆมีความสุขสุขผู้ทุกคนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11:00
2: น.โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: ป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
2: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
3: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
4: อยากรวยไม่ต้องขอ
5: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
6: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: สตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอลละน้องพร้อม
3: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
6: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้าน สะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: แล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็นักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
1: แปลกหูแปลกตาแล้วกรีดมันก็กรีดมื่นดีน้ํายางไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงเถื่อราก็บ่มีเถื่อราดําก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพู่ก็บ่มีน้ํายางมันไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงออกเลย
2: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

น้ำยาท่านายางที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันใส่อยู่ทุกมือนี่นะครับมีหลายรุ่นมีหลายยี่ห้อซะเหลือเกินนะครับส่วนมากสิเป็นสารเล่งส่วนมากสิเป็นสารเล่งนะครับพอใส่แล้วมันก็สิมีปัญหาตามมาค่อนข้างสิหลายบ่ว่าเรื่องของเปลือกแข็งหนาแห้งหนายางตาย1ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดอายุการกรีดอายุการใส่งานสั้นซั่นเด้ให้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับให้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำยางไหลกระท่อนกระแท่นไหลออกมาแล้วบ่ไหลแต่น้ำยางอีพ่อยแม่ไหลออกมาถึงน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มซั่นเด้แต่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็ยังพากันใส่อยู่เพราะว่าบ่ฮู้สิพากันหาอีหยังมาใส่หาอีหยังมาทาย้อนว่าอยากได้ผลผลิตที่มันหลายขึ้นหลายกว่าเก่าก็เลยต้องพากันหามาใส่หามาทาอยู่เป็นประจำประจำนะครับคันตัดอกตัดใจจากน้ำยาท่านายางบ่ได้ฟังทั้งนี้พี่น้องนะครับคันตัดอกตัดใจบ่ได้จำเป็นสีใส่อีหลีจังไรก็ต้องใส่ระบ้าเอกโซเลฟังทั้งนี้ครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเลพาลาพีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองนะครับเป็นเครื่องยาบำรุงอีพอยแม่เป็นเครื่องยาบำรุงเป็นเครื่องยารักษาเป็นเครื่องยาป้องกันโรคไปในตัวเลยนะครับใส่ไปแล้วนี่ที่ห้วยโรคหากเน่าเงาเน่าข้นเน่าเปลือกเน่าหายอีพอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายนายางบ่ตาย1ต้นยางบ่ส้มอายุยืนยืนนะครับเพราะว่ามันเป็นยาบำรุงพร้อมเด้ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับยังไปซอยขยายท่อน้ำยางนะครับเพชรให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่แผลบ่บอบช้ำสร้างเปลือกใหม่ได้เร็วนะครับเห็นผลไวปลอดภัยกับผู้ใส่ยางแน่นอนนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ประหยัดประหยัดนะครับคันท่าไปแล้วนะครับคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห่ำบ่ต้องตกอกตกใจครับบ่ต้องท่าใหม่นะครับคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงแล้วฝนตกห่ำบ่ต้องท่าใหม่ครับใส่แล้วมันสิเป็นจังไดต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเสื้อพ่อปันใดดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับบ่ต้องเอามาลองใส่ทั้งหมดดอกครับมีสวนยางอยู่20 30ไร่5ไร่10ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับบ่ต้องเอามาท่าเบิ่งทั้งหมดดอกแบ่งมาจักแถว2แถวเบิ่งก่อนก็ได้นะครับว่าใส่ไปแล้วมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่แล้วเว้าให้ฟังบ่นะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอเนี่ยโอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันครับบ่าวเอกโซเล่ตะกี้เจ้าไปอยู่ไสมาคันแม่นเฮาฮู้จักกันไว้กว่านี่ติห้วยอีพ่อไอ้แม่นี่พากันเบิดหนีเบิดสินแล้วเพิ่นนั่นว่าจังซั่นเด้ใส่แล้วนี่โอ้ยถึกอกถึกใจมากคักมากแห้งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมซื้อแล้วซื้ออีกเพิ่นว่าเบิดแล้วอีพ่ออีแม่นี่บ่ไปใส่ดอกย่างเขาล้านนี่ถามหาเลยโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่นว่าเด้อีพ่อนั่นลองเบิดใส่แล้วบ่ผิดหวังอีหลีแม่นควบเบาเอกโซเล่เบาอีหลีพุ่นเด้บ่ธรรมดาเด้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคาก็บ่แพงครับราคาขวดละ
350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองบรรจุ500ซีซีนะครับบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวเสคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าเพิ่นชื่อว่าจังได๋คุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อคุณแม่สุวาทชาวปีค่ะ
0: ครับผมอยู่บ้านไหนคุณแม
1: ่อยู่บ้านสีชมพูตำบลสีชมพูค่ะอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬค่ะ
0: โอ้อยู่บ้านสีชมพูตำบลสีชมพูเนาะคุณแม่เน
1: า
0: ะอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬคุณแม่เฮ็ดหยังจักไรคุณแม่
1: ก็สิวัด50 60ไร่อยู่ไป
0: ประมาณ50 60ไร
1: ่จ้า
0: ว้า
1: หยัง 3,000 กัวอยู่ดอก
0: หยัง 3,000 กัวอยู่ดอก
1: จ้า
0: บ้านนี้แต่กี่เป็นยังไงคุณแม่หยัง 3,000 กัวนี่กีดได้ผลผลิตหลายบ่
1: ก็ได้หลายเติบอยู่หั่นแหละ
0: ได้หลายเติบอยู่เคยซื้อน้ำยาเร่งน้ำยางมาใส่บ่แม่
1: เคยอยู่จ้า
0: เคยอยู่แม่นบ่
1: จ้า
0: ใส่ของตลาดทั่วไปนี่แม่นบ่
1: จ้า
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงบ่ให้ฟังกันน่ะของตลาดทั่วไป
1: ใส่แล้วมันก็ออกอยู
0: ่ออกน้ำออกอยู
1: ่น้ำมันนี่มันหลายน้ำเลี้ยงมันอยากมีหลายแน
0: ่โอ้น้ำเลี้ยงมันแตกผลมากับน้ำยางหลาย
1: จ้าม
0: ันเป็นยังไงแม่ขันน้ำเลี้ยงมันไหลออกมาหลาย
1: มันก็คนนั่นแขนเน
0: าะคนนั่นแขนต้นก็ส้มบ่แม่
1: จ้า
0: ต้นส้มเรายางแม่นี่มีพวกล่าดำล่าชมพูบ่ตอนใส่น้ำยาตัวอื่นของทางตลาดเขาน่ะ
1: มันก็มีอยู่หั่นล่ะห้าลังเทียมันก็อยากเปลี่ยนอย
0: ู่โอ้ห้าลังเทียก็อยากเปลี่ยนอยู
1: ่จ้า
0: แต่ว่าที่นักใจนี่คือน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายโพด
1: จ้า
0: ย่านต้นยางส้มแม่นบ่คุณแม
1: ่จ้า
0: บาดนี่ถามคุณแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพาราไปรู้มั้ยแต่ทางใดก่
1: ออันในยินโฆษณาก็เลยเอามาท่าเบิ่ง
0: คุณแม่ก็เลยเอามาท่าเบิ่ง
1: จ้าม
0: าในท่าแล้วมันเป็นยังไงแม่บอกให้เพิ่นฟังกันน่ะน้ำยางมันไหลดีบ
1: ่ไว้ท่าแล้วก็ว่ามันไข่อยู่ได้ไรมีเดียวเต็มโพ
0: พี่น้องนี
1: ่มีเดียวเต็มโพ
0: มีเดียวเด้อพี่น้องนี่มีเดียวมีเดียวนี่แม่ว่ากินมาขึ้นแม่นบ่นี่
1: จ้า
0: ไม่ไหม้อยู่นี่
1: จ้า
0: เฮาก็ยอดน้ำกดแม่นบ่นี่
1: จ้าย
0: อดบ่ทันได้พอ2นาทีอยู
1: ่จ้า
0: โอ้บ้านนี่คุณแม่มันคือบ่ค่อยมีน้ำเลี้ยงไหลออกมาแม่นบ
1: ่
0: ตามคุณแม่เคยเห็นแม่นบ
1: ่มันแข็งดีอยู่ค่ะ
0: มันแข็งดีเนาะ
1: จ้า
0: น้ำเลี้ยงมันบ่ไหลออกมาคันมันมีน้ำเลี้ยงไหลออกมานี่มันสิเป็นจุงร่วงแม่นบ่แม่น
1: คนนั้นนี่แข็ง
0: คนนั้นแข็งแสดงว่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางนี่บ่ค่อยดีเนาะแม่เนาะ
1: อันนี้มันแข็งดีอยู่ค่ะ
0: อันนี้มันแข็งดีน้ำเลี้ยงมันบ่ได้ผลออกมาหลายมันก็เลยเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเพราะว่าเวลากรีดยางนี่มันสิไหลทั้งน้ำเลี้ยงที่นำไปเลี้ยงลำต้นนี่น้ำเลี้ยงหรือว่าอาหารต้นยางนี่มันสิไหลปนออกมากับน้ำยางเฮ็ดให้เปอร์เซ็นต์น้ำยางบ่เข้มข้นมันเจือจางนะครับแต่บาดนี่ต้นยางส้มได้บาดเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันไหลออกมาน้ำ
1: มันออกหลาย
0: แต่ว่าของคุณแม่ไหมบ่มีเนาะแม่เนาะนี่เนาะแม่บอก
1: เบิ่งมันไหลเลียนลิด
0: พูดล่ะมันไหลลิดลิดลิดเลยคุณแม่ว่าเบิ่งพี่น้องเบิ่งคุณแม่สิพูดล่ะ
1: มันไหลดีอย่างนี
0: ้อันนี้ก็กินมาขึ้นแม่บอกคุณแม่
1: จ้ากินมาขึ้นนี่แหละค่ะ
0: เปลี่ยนมีดเดียวได้ซ้ำนี่พี่น้อง
1: นี่โป้2เปลี่ยนอยู่นี่ในครึ่ง
0: บาดพอผมยกโป้นี่ออกมาแม่เลยเปลี่ยนโป้ไว้มันท่านได้เซ้ายดขีดมาขึ้นนี่นี่เน
1: า
0: ะจ้าแสดงว่าต้นนี่นี่ขีดมีดเดียวจบเลยตัวนี
1: ้ จบ3มีดเลียโป้แล้ว
0: 3โอ้ยแต่มีดเดียวก็สิเลียโป้แล้วนี
1: ่3มีด4มีดนี่ได้5โป้พุ่นละต้นนึง
0: บาด3มีด4มีดได้5โป้อีแม่ว่านะครับ
1: อัดพร้อมพุ่นแล้ว
0: อัดยางดีเลยแม่นบ่คุณแม
1: ่จ้า
0: วันนี้ถามคุณแม่สุวาทก่อนถืออกถือใจบ่ครับโซลีพาราตัวนี้ถือใจบ
1: ่ถือใจอยู่ค่ะ
0: แม่นบ
1: ่ค่ะโซลีพารานี่ถือใจออกดีอยู่ค่ะ
0: ออกดีแม่นบ่
1: จ้าย
0: ังสิใส่ต่อบ่อีแม
1: ่ห่วยบอกลูกเคยเอาไว้แต่ใส่หลาย
0: ลูกเคยเป็นผู้ถือเงินบอกลูกเคยเอาไว้ใส่หลายอยู
1: ่บอกเขาซื้อไว้แต่ใส่หลายอยู่
0: แม่นบ
1: ่จ้าตั้งที่ลูกน้องใส่น้ำส่วนนั้นเขาก็ใส่
0: ลูกน้องก็ใส่พ่อคุณแม่สุวาทใส่แล้วว่ามันเห็นผลดีแบบนี้น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมากับน้ำยางเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเฮาก็เลยมั่นอกมั่นใจก็เลยให้ลูกน้องใส่น้ำ
1: จ้า
0: เจ้าของก็ใส่
1: จ้า
0: ก็เลยบอกลูกเคยว่าเอามาไว้ให้แม่หลายๆเด้อวันนี
1: ้โอ้ยแต่ว่าวิกละเทื่อแล้วนะ
0: โอ้15มื้อเทื่อนึง
1: จ้า
0: คุณแม่สุวาทนี่สิท่าวิกละเทื่อหมายถึง15มื้อแม่ท่าเทื่อนึง
1: ขายเทื่อนึงแล้วก็ท่าค
0: ่
1: ะ
0: โหขายหรอกก็ท่าเทื่อนึง
1: จ้า
0: แสดงว่าเดือนนึงแม่สิท่าอยู่2เทื่อ
1: จ้า
0: ประทับอกประทับใจแห้งอยู่แม่นบ่แม่
1: ได้ตันอยู่เด
0: ้โอ้แต่กี่มันบ่ได้พอตันบ่แม่
1: 700 800โล
0: โอ้แต่กี่ได้ก
1: ี่วันนึงก็ได้ตันอีตัน2เด้อ
0: ป๊าดพี่น้อง
1: แต่สวนใหญ่นี่เด้นี่แต่สวนน
0: ี่แต่สวนใหญ่ได้บ่ได้รวมทั้งหมดเด
1: ้สวนนั้นก็ได้400โล
0: สวน
1: เราคน
0: ทางแต่กี่สวนใหญ่คุณแม่ได้เก็ด800โลแม่นบ
1: ่
0: บางหันได้ตันเอ็ด
1: ตันเอ็ด
0: ป๊าด
1: 3โลค่ะ
0: ป๊าดตันเอ็ด73โล ตัน173โลคือ 1,173 โลจาก 7,800 โลเด
1: ้
0: ในสวนนี่แม่นบ่คุณแม่
1: จ้า
0: บาดนี้คันประทับอกประทับใจจังซี่อยากให้คุณแม่เว้าให้พี่น้องเกษตรกรฟังเชิญชวนเพิ่นมาใส่โซเลพาราคืออีแม่สุวาทเบิ่งว่าบอกเพิ่นมาใส่คือคุณแม่ว่าใส่แล้วประทับอกประทับใจจังไหนเชิญครับคุณแม่ครับ
1: โอ้อย่าใครพี่น้องทราบสวนอย่างซื้อมาใส่เด้อโซเลพารานี่จ้า
0: ครับผม
1: ออกดีอยู่เด
0: ้ครับ
1: แม่ใส่ล่องเบิ่งเหรอวิกวันนึงเห็นห้วยได้ตันกลัวพุ่นนี่เขาทาอยู่พ่อใส่อยู่จ้าใครอยู
0: ่ครับผม
1: ผู้ใดมาใส่กับซื้อมาใส่ร่องเมืองเนื้อพากันเอามาใส่ร่องเมือง
0: ครับ
1: เขาทาอยู
0: ่เขาทาอยู่ว่าสันพูดแบบตัวละเอาม
1: ันน้ำอย่างกับคนไหมค่ะ
0: ครับ
1: น้ำอย่างคนดีอยู
0: ่ครับผม
1: อืมสุรีพระราชนี่แหละ
0: ครับ
1: พากันเอามาใส่ร่องเมืองผู้ใดก็ได้
0: กันอยากได้ผลผลิตหลาย
1: อยากได้ข่อยอยากได้หลายที่ข่อยก็เอามาใส่ร่องเบิงเด้อ
0: ครับผม
1: พี่น้องสร้างสวนยางก็ได
0: ้ครับผม
1: ไหวว่ามันได้หลายอยู่นะวันนี
0: ้คุณแฟนสุวัสดิ์บอกไปรับหัวไปรับหัวเตือนว่าเตือนเพื่อนน้ำยางเพื่อนป้ามีเดียวเลี้ยโปอีพอยแม่
1: เดียวเลี้ยโป
0: อัน
1: ว่ามันว่าวโพดถ้าลังเตือนเอาอันกระคู่หน่อยเขียนเอาลงว่าได้ซีโฟน
0: เอาผมเห็นอยู่บางอัน
1: ว่าวเสียกับว่าเบิงรถผู้ใดว่าเสียก็ได้
0: ผมเห็นอยู่ว่า
1: ตัว
0: เมียสวัสดิ
1: ์
0: ผมถ่ายรูปไปอยู่ผมเห็นอยู่ว่าจอคู่แขนใส่กุ้งยางไปนะครับ
1: อันว่าเสียกับว่าเบิ้งรถเอากับคู่แขนด้วยหลายต้นอยู่ต้นใดมันออกแห้ง
0: ครับ
1: มันสิล้นปูปูละสองรถนะมันล้น
0: นั่นล่ะนี่คือเสียงจากปากคุณแม่สวัสดิ์นะครับ
1: จ้า
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่บอกซื้อเสียงเลี้ยงหน้ามองโยมองเศร้าอีกเทื่อนึงครับคุณแม่ห้าแขกไปไทยมาเพิ่นน่ะมาเยี่ยมยามคุณแม่มาถามข่าวถามข้าวสวนอย่างอีแม่เชิญครับคุณแม่ครับ
1: อยู่บ้านสีชมพูนะจ้า
0: ครับผม
1: สีชมพูตำบลสีชมพูค่ะอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬค่ะแม่สวัสดิ์ชาวปีผู้ใดบ่เสียกับว่าเบิ่งโลด
0: นี่
1: เอากระคู่เขียนไว้เดี๋ยวสิว่าขีดตัวว่าตัวได้อีหลี
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณแม่สวัสดิ์ชาวปีเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: บ้านสีชมพูตำบลสีชมพูอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่สวัสดิ์ฝากไว้ซ้ํานี้ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับคุณแม่
1: จ้า
0: จบครบในขวดเดียวครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล
1: พารา
0: ครับผม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: ผิวเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือดแต่ยาไม่สู้นิไว้โซนิไว้โซนิกระเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือให้ยาไว้โซนิกเด้อ
5: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
6: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
7: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
8: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมี่ขายาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M @M150 ค้นหาล้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมี่ขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับ
5: แจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นต้องรอ

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดปองไปกับไอบองไอส
3: ีมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
7: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: พี่ขอนี่พ่อบอกว่า
8: หอมหอมคอฟฟี่แหละ
4: หอมคอฟฟี่เท่านั้นเอ้าสองพ่ออยากยังอยากได้ยังยิกสอง
8: สองบ่
4: ครับ
8: แต่อยากได้เสียงงามๆแน่น่ะล่ะ
4: อยากใส่เสียง
8: ครับใส่กันหนาว
4: โอ้อยากได้เสียกันหนาวเตรียมตัวแล้วเนี่ยเนาะพ่อมันสิเข้าตุลาพฤศจิกามานี่เนาะพ่อโอเค2เสียกันหนาวครับพ่อครับ3
8: สาวนี่มันยังน้อยเนาะอ
4: ยากได้หยังพ่ออยากได้หยังเอาเดี๋ยวผมสิได้
8: ก็อยากเลี้ยงงัวข้วยแล้วงัวข้วย
4: โอ้อยากได้อยากได้อยากเอางัวเอางัวหูยาวๆบ่พ่อแบบซุ้มหูยาวๆบ่
8: แม่น
4: โอ้
8: ไปเลี้ยงมึงค่ะมึงแล้ว
4: เอางัวหรือเอาควายดีพ่อคันสิไม่เอาอีดีนะครับ
8: ไว้เอางัวแล้วควายบ่อย่ามันชน
4: โอ้เอาจักโตดีพ่อครับคิดว่าคันแม่นได้เลี้ยงไหวแล้วคุ้มได้เนาะ
8: เอาจัก3เอาจัก3ครับ
4: เอาจัก3ตัวเนาะตัวแม่ตัวแม่นําโอเคครับ
8: แม่น
4: ยําเลี้ยงงัวแม่นี่มันแพ้มันพึ่งยํามื้อคืนเอาควายไปแง่
8: แล้วเอ้า
4: โอ้ยเอาควาย
8: โอ้ยอยากใส่ก็ได
4: ้พ่ออันที่4อยากได้หยัง
8: ว้ายน่าอยากได้นี่บ
4: ่ครับ
8: อันนี้เนาะโอ้อยากได้จักรยานห้างจักรคันมันขี่ไปให้แม่นานี่แล้ว
4: โอ้เอาจักรยานเอาบ่มอไซค์ดอกบ่พ่อเอาจักรยานแม่นบ
8: ่บ่ขี่บ่ได้ตาบ่ดีแล้ว
4: โอ้คันจักรยานนี่มันพอจังหวะได้เนาะพ่อเนาะครับ
8: แม่น
4: คันเบรกบ่มี
8: ก็จังหวะได้ดิ
4: คันเบรกบ่มีก็เอาเกือบฟองน้ํามัดดีๆแล้วก็ค่อยเอาตีนไปยัดเอาก็สิบ่ได้อยู่บ่
8: แม่นสยามใต้แม่นๆบ่ถูกต้องเลยคร
4: ับ จักรยานเกินหล่นเอา5พ่อ
8: เอาก็จักติละ
4: 5พ่อ5อยากอยากได้งัวอยากได้รถเอาอยากได้กาแฟ5อยากได้หยังอีกพ่ออ
8: ยากได้ว่างามๆแน่ไปให้ลูกให้หลานนั่นล่ะ
4: พ่อสิเอาสั้นเดียวเลย
8: คือเลขนํามัน
4: เอาสั้นเดียวหรือเอา2สั้นพ่อ
8: โอ้สั้นเดียวแล้วลูกลาขึ้นย่าง
4: โอ้
8: เ
4: ด
8: ินขึ้นยากเหินยาก
4: แม่นบ่ครับพ่อครับเอาบ้านอีกจักหลัง
8: มันแพงเด้ลูกหลานแพงดิ
4: อีกอย่างนึงก็บ่ใครขึ้นดอกพ่อคนซื้อมือเฮ็ดบ้าน2ชั้นบ่แพ้อยู่แต่ข้างล่างบึ๊ดเนาะ
8: แม่น
4: เออเอาบ้าน
8: 2ให้หลาย
4: เอา6พ่อ6ลองคิดเบิ่งดีๆดูมันมีหยังที่คันแม่นเฮาเลือกได้เนี่ยอยากได้หยัง6
8: อย จะเพียงได้นี่บ
9: ่ครับ6เอาอย่างอีก
8: ว่าอยากได้ถือรางวัลที่1พุ่นแล้ว
9: เอาอยากถือรางวัลที่1 6อยากถือรางวัลที่1 7พ่อ7เอา
8: 7นี่มันยังน้อน้อให้นี่โอ้อยากได้เขาหลาย
9: ๆโอ้อยากได้เขา
8: แล้ว
9: อีพ่ออยู่บ้านมีเหล้าบ่มีเหล้าบ่หรือว่าใส่กระสอบเลี้ยงรถใส่ตารางเลี้ยงรถ
8: ใส่กระสอบเลี้ยงเลยลูกอ่ะใส่กระสอบเลี้ยงไปเลย
9: ว่าคันได้คันเขาไหลหรือสิบ่ได้เฮ็ดเหล้าไม่บ่คันว่างซั่น
8: ไว้มันก็คือว่านั่นแหละบ่ได้บ่ได้ส่งเลย
9: ฮะ
8: มันเหลือเอาไว้จักร้อยก็พอ
9: พอได้กินกับยายแล้วก็ที่เหลือเข้าลงสีเลยแกเข้าอําเภอเลยสิพ่อ
8: แม่น2คน
9: ไปพออีก2ข้อเอาแนวที่ได้มากให้จิตใจซาทูเทวดาฟ้าดินคันแม่นอยู่ดลใจที่พ่อได้ตามที่เราได้ขออีก2ข้อที่พ่อมั่นใจเลยพ่อเอาขอพ่ออีก2ข้อเอาหยังอีก
8: ไว้สองคอ
9: วะครับ
8: ไหวก็ให้มีความสุขความเจริญนั่นแล้ว
9: โอ้หมายถึงว่าสุขภาพแข็งแรง
8: แข็งแรงแล้ว
9: โอ้เอาคอสุดท้ายพ่ออย่าบอกแห้งอย่าบอกแห้งเดี๋ยวผมสิบอกคอสุดท้าย
8: คอ
9: สุดท้ายผมสิให้พ่อเองเด้อพ่อเด้อพ่อ
8: ครับครับ
9: คอสุดท้ายเอาเมียใหม่ป่ะเมียใหม่จะคนป่ะ
8: คืออยู่
9: แล้วนั่นโอ้พ่อผมไปแล้วพ่อเด้อผมไปแล้วเดี๋ยวสิส่งให้เด้อพ่อเด้อพ่อโอ้ยว่ากันได้ว่าโอ้ตุกไอ้บ่มันพลาดแล้วเด้อเดี๋ยวพลาดแล้วเด้อหมายถึงชีวิตเด้อนั่นฮู้ว่านั่นน่ะพ่อนั่นน่ะโอ้จักแนวใดโดนนั่นแล้วเอาอยู่ดีมีแห้งพ่อเดี๋ยวส่งของให้ตามเป้าเลยครับพ่อครับผม
8: ครับจะเล่นจะเล่นจะเล่นครับจะเล่นจะเล่น
9: ครับผมครับผมโอ้ขอสุดท้ายนี่ละมองมันแม่นว่าสั่นงวกไปอีแม่เฮ็ดหนาคำเอวล็อกจอกอยู่ร้อยสยามไส้เอาขึ้นไปจริงๆแล้วอยากได้เมียใหม่บ่ยากผู้เก่านั่นแหละพ่อแต่ให้เรากินกาแฟคนละกินแล้วสิเป็นผู้ใหม่ดอกแล้วสิเกี่ยง40,000ดอก

0: นี่ล่ะค่ะเจ้าว่าพ่อเอ้ยมี2ซ่อนนอน3มันบ่เบื่อมี4 5นอนไก่แห้งอุ่นโดนตั๋วนะครับเอาโลดนะครับเมียใหม่นะครับการเอาเมียนี่ถามว่ามันดีบ่การแต่งงานนี่มันดีบ่ดีแล้วเนาะแม่นบ่พ่ออีพ่อขนาดอีพ่อแต่งแล้วก็ยังอยากแต่งอีกแม่นบ่พ่อเอ้ยอันซอนเวลาของรายการเบรกนี้เบิดแล้วครับแม่ฟังอีพ่อแล้วเว้าผมที่ผมถามจังซี่นี่เจตนาผมมีหยังฮู้บ่แม่ผมอยากรู้ว่าความต้องการของพ่อของแม่นี่ในวัยนี้เนี่ยต้องการอีหยังบัดพ่อเอาให้แท้ๆหรอคิดบ่ออกนะครับแต่ว่าทุกข์อยู่เด้สู่ทุกข์สู่ยากแต่บัดมาถามแท้ๆว่าคันมีคนเอาของมาให้นี่สิเอาหยังจังรถจังซี่กะขี่บ่ได้แล้วเห็นบ่ก็อยากได้จักรยานพอได้ปั่นไปให้ไปหน้าซื้อเห็นบ่ครับมันมีคนคนหนึ่งนะครับย่ายจำปีลูกเรารวยรวยคนแรกคนบักใหญ่นี่มาซื้อบ้านให้แม่เลยบักที่สองนี่มาซื้อรถให้บักที่สามบักน้อยนี่คิดว่าแม่นี่คือสีสวดมนต์ไหว้พระบ่ได้แล้วล่ะตาบ่เห็นหูเห็นเงาก็เลยซื้อนกเป็นนกว่าเป็นนกนกแก้วนกขุนทองที่มันอยู่กับโบสถ์คือมันฟังพาสวดมนต์ทำวัดเสาร์วัดแรงจนมันท่องได้เบิดน่ะนะก็เลยเอามาให้ซื้อมา 300,000 นกตัวนั้นเพราะว่าเวลาพาเทศมันก็สินะโมตัสสะมันก็สิว่าได้เบิดฮอดยามมื้อแรงช่วงทำวัดปั๊บมันสิว่าเลยน่ะนะลูกก็เลยส่งมาให้แม่พอบ่มีเวลาแม่ก็เขียนจดหมายไปบอกลูกบักแรกจักว่ามึงมาเฮ็ดเฮียงหยังดอกบ้านหลังใหญ่ๆก็ได้แม่ขี้ข้านกวดน่ะเห็นบ่คือจังอีพ่อว่านี่2สั้นบักใหญ่จักสิอยู่จังได๋สิเมียนจังได๋บุคนผู้เดียวอยู่ก็ได้จังซี่นะบักที่2แม่ก็บอกโอ้ยจักซื้อมาหยังลูกรถก็ได้แม่สิไปใส่มาใส่ก็ยากปวดขาหัวเข่าค้อนอยู่นี่ว่าซั่นแต่ว่าบักน้อยนี่แม่พ่อใจหลายบักน้อยนี่มึงรู้ใจแม่แท้ๆว่าซั่นนกที่มึงส่งมาให้แม่แม่ทอดกินโอ้ยจังแม่นกรอบจังแม่นแซ่บดีหลายลูกเอ้ยบ่ได้กินขัวนกโดนแล้วแล้วพ่อใจหลายแล้วล่ะโอ้เป็นสั้นกันไปนี่แล้วมันบ่ได้สื่อสารกันเนาะพ่อครับแม่ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าบักหลายยังอยู่เด้อแม่กินกาแฟคันมันสดชื่นมันมีเฮียมีแห้งเบาตนเบาโตขอบคุณอย่างยิ่งคันกินกาแฟบักหลายแล้วรู้สึกว่าเป็นตายื่นไปนายุลาหันใจลงขอบคุณหลายๆกินกาแฟของลูกแล้วบ่เศร้าบ่แย่สยามใช่ขอเสียว่าสั้นโอ้ยพักออกมองหันพ่อว่านะครับเนาะบ่อยู่บ่เซาก็เลยกลายเป็นกลับมาปวดหัวเข่าลูกย่อบ่สะดวกเดินเหินบ่สบายผมแนะนํา DLC แนะนําเว้าสั้นๆ1นาที DLC มันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยที่เฮาดึกค่อนกายบักม่วงมาโดนปวดขาเลี้ยนหาฉีดยาซื้อยาสุดซื้อยาแก้ปวดมากินแบบนั้นเขาเอิ้นว่าฝรั่งมั่งค่ะเขาปลูกผักปลูกหญ้าสมุนไพรบ่ได้คือเฮาเอาเคมีมาเฮ็ดกินปั๊บหยุดทับเส้นประสาทไว้เซาปวดทันทีแต่บ่ดีตรงที่พ่อหยุดกินปั๊บมันปวดหนักกว่าเก่าแม่ลองเปลี่ยนใหม่บัดนี้เปลี่ยนใหม่ตั้งใจเอาดีๆครับแม่ครับนั่นคือมาเอา DLC คันว่าเป็นย้อนเลือดขอดนะครับมันก็สิมีเรื่องเล่าของเถาโคข้านไปกระทุ่งสินะคันว่าอันนักโตลูกย่อบ่เบาตนเบาโตเถาวันเปียงจังเสียครับกำลังสร้างสารจังเสียคันรู้สึกว่าเอ็นมันเค็งมันตึงไปเป็นเถาเอ็นอ่อนคือมันจะแก้ตรงจุดพอมันแก้ตรงจุดนี่ข้อดีของสมุนไพรแก้ตรงจุดแก้ปวดนี่ได้แม่พอเฮาหยุดกินมันสิดีขึ้นไปตามลำดับพอกินไปต่ออีกจังน้อยมันปวดอยู่มันก็สิดีขึ้นไปเรื่อยนะดีขึ้นไปเรื่อยจนเอาง่ายๆว่าจนอีพ่ออีแม่รู้สึกว่ามันเบาตัวคักๆจะค่อยหยุดกินนะก็คือตัวนี้แล้วมันเป็นสมุนไพรเฮาเกิดจากธรรมชาติกินสมุนไพรพื้นบ้านนี่ล่ะดีที่สุดอย่าไปหาแนวที่มันเป็นพลากับตับกับไตกับไส้กับพุงของเจ้าของมาใส่ลูกเต้าแนะนำสำนีละเอาที่สบายใจคันแม่มั่นใจว่าอยากลองกล่องละ290มันซื้อว่า DLC หยุดกินยาเคมีตอนกินกระเซ้าปวดพอหยุดกินปั๊บปวดทางพวดออกมาหนักกว่าเก่าแบบนี้บ่เอาเด้อแม่เด้อแม่ครับขออนุญาตปิดเบรกจะเข้าก่อนได้บ่ชั่วโมงหน้าบักลาสิมาอยู่เด้อยังบ่ไปใส่ดอกสักคู่เดียว
1: รถพิบูลมังสาหารขอบคุณเจ้าภาพเป็นรับเดินขวัญแกงครับ
0: นี่คือสีจันทร์วีสีจังหวัดลำเดินขอนแก่นป้อนไปน้ำยางไปน้ำโอ้ยว่าแม่ซุ่มตลาดนักข้องถมกับว่าปันเนาะลากตู้ลำโพงไปกับลูกกับเมียล่ำเดือนเดี๋ยวสักครู่กลับมาจ้าแม่
1: ลงพื้นสาม
0: 043009

0: าแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
1: ถ้าสำหรับกาแฟหอมสีเขียวคอลลาเจนสำหรับคอลลาเจนก็เฮ็ดให้เฮาผิวพรรณเปล่งปังผิวพรรณดูบ่เหี่ยวบ่ย่นนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่ก็สิซอยเฮาขับถ่ายร่างกายของเฮาก็สิเบากินแล้วสำหรับกาแฟตัวนี้บ่ผะอืดผะอมบ่เฮ็ดให้เฮาเมื่อยนะคะสำหรับพิมพ์ใจกินแล้วนี่รู้สึกว่าสิกินแล้วนะคะบ่ได้นอนเลยค่ะขอซอยออกกำลังกายไปจักนิดนึงนี่ก็สิเฮ็ดให้เฮาร่างกายเบาวิวมีหลายอย่างที่ซอยเฮาได้บ่ว่าสิเป็นใบมอนส้มแขกทั่วขาวแล้วก็มีแป๊กกล้วยแอลคาเนทีนนะคะอยู่ในตัวนี้ผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแฟนๆลองไปกินเบิ่งค่ะพิมพ์ใจกินมาแล้วพิมพ์ใจคิดว่าบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะกินประจำนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามื้อเช้าก็กินย่ามื้อแลงลางมื้อพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสิเมื่อยๆเพลียๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะเน้นหนักทั้งคอลลาเจนนะคะลองไปเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ

0: โปรพิเศษจากกาแฟหอมคอฟฟี่จากปกติ350บาทวันนี้เหลือเพียง145บาทต่อกล่องไม่มีค่าส่งใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมไร้ไขมันและคอเลสเตอรอลผสมคอลลาเจนไฟเบอร์ถั่วขาวและแอลคาเนทีนดีต่อข้อเข่าและคนรักสุขภาพสั่ง4กล่องเพียง580บาทรับแถมทันที2ชิ้นน้ำมันนวดทับทิมสยามบวกสบู่สมุนไพรสั่ง9กล่อง 1,300 บาทรับแถม3ชิ้นและได้กาแฟเพิ่มเป็น10กล่องโปรโมชั่นนี้มีแค่ช่วงนี้เท่านั้นรีบเลยโทรเลย043-009-888จองวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านกาแฟหอมคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพที่คุณจ่ายถูกกว่าแต่ได้มากกว่า
1: อายุมากขึ้นร่างกายอาจไม่เหมือนเดิมตื่นเช้ามาบางวันก็ไม่ค่อยสบายตัวท้องอืดขับถ่ายไม่คล่องใช่ไหมลองเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟ Home Coffee ที่คิดมาเพื่อวัยคุณกาแฟแก้วนี้มีทั้งไฟเบอร์และใยหม่อนช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นหลายคนดื่มแล้วรู้สึกเบาท้องสบายตัว
2: กาแฟ Home Coffee เสริมด้วยคอลลาเจนและสมุนไพรช่วยดูแลร่างกายในระยะยาวรสชาติตื่นง่ายไม่หวานจัดใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทราน
1: เริ่มต้นง่ายๆแค่เปลี่ยนกาแฟแก้วเดิมเป็นกาแฟที่ใส่ใจคุณทุกเช้านะทุกคน
3: โอ้ยป้าครับเจ็บเข่าขนาดนี้ป้ายังสิทนอยู่บ่ครับป้าคิดว่ากระดูกคอเข่าของป้ามันจะงอกได้เองบ่
4: กะบ่ฮู้สิเฮ็ดจังได๋หมอก็บอกให้กินยาแล้วก็พักผ่อนกินยาแก้ปวดแล้วกันแล้วก็บ่ไปหน้ามาหลังแต่ละมื้อนั่งจุกโตโลจักสิเฮ็ดจังได
3: ๋โอ้ยสร้างคิดได้เนาะยาแก้ปวดประทีโอ้ยป้าก็ได้เนาะเจ้าคิดว่าหัวเข่าเจ้าแอวเจ้าเป็นกะละมังซอดหลังข้าหัวล่อปะล่อยาซั่นบ่ของกูนี่คันมันได้ซึกมันได้สุดมันไปเลยเด้ป้า
4: อันใดที่เขาว่าดีอันใดที่เขาว่าใครป้าก็ลองกินมาเบิดแล้วสุดท้ายก็คือเก่า
3: ป้าครับป้าดูแลเจ้าของแบบผ่านๆมันบ่พอดอกครับซ้ำเอาน้ำขวดไปดับไฟป้ามันสิเกิดผลได้จังใดตั้งใจดีๆเอากาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนที่มีคอลลาเจนไททู่และสารสกัดเกี่ยวแก้กับคอเข่าเส้นเอ็นไปลองเบิ่งได้แล้วครับป้ากาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนกาแฟที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนเอานี่เอาไปกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนโปรโมชั่นฉ่ำๆสั่ง4กล่องเพียง580บาทเท่านั้นเลิกล่องผิดล่องถูกแล้วจัดเอาสารอาหารที่ตรงจุดได้เวลาปฏิวัติเจ้าของหยุดทนเลิกทรมานบ่เป็นภาระลูกหลานในอนาคตโทรเลย043009888กด043 009838โตเด้อพี่น้อง
0: ฮอมคอฟฟี่เลือกชุดที่เหมาะกับคุณชุดทดลอง1เดือน3กล่อง435บาทชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพ4กล่อง580บาทแถมน้ำมันนวด1ขวดสบู่1ก้อนชุดครอบครัว9กล่อง 1,300 บาทแถมกาแฟ1กล่องสบู่2ก้อนแถมน้ำมันนวด2ขวดรวม10กล่องเหมาะสำหรับทั้งบ้านชุดแบ่งปัน20กล่อง 2,500 บาทเหมาะสำหรับกินแบ่งปันหรือขายต่อแถมสบู่8ก้อนน้ำมันนวด8ขวดเฉลี่ย125บาทต่อกล่องชุดสร้างธุรกิจสร้างรายได้1ลัง 4,820 บาทรับของแถม1โหลฟรีเหมาะสำหรับซื้อไปขายต่อเลือกชุดที่เหมาะกับคุณสนใจสอบถามได้เลยโทร043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคนHome Coffeeคุ้มค่าทุกชุดเลือกได้ตามกำลังI'm not afraid to die.
1: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
5: ในไทยเนี่ยอีกไม่นานซิมมือถือกับ
6: มั่วอีหลีรายการนุ่มสยามใช่สนใจสั่งซื้อสินค้าโทรโอเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224

0: นี่คือเมืองที่เขาบอกว่าหอแก้วสูงเสียดฟ้าภูผาเทิบแก่งกระเบา8เผ่าชนพื้นเมืองตระการตาชายโขงเชื่อมโยงอินโดจีนเพิ่มอีกทินผู้ไทยเลนูโอ้อันนั้นนครพนมแล้วจ้ะนครพนมมุกดาหารสกลนครกาฬสินธุ์จริงๆแล้วก็มีวัฒนธรรมอันดีงามโดยเฉพาะหลายผู้หลายคนแม่จ๋าคันเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นไปนี่นะครับผ่านวัดหลวงปู่ศิลาไปนี่โอ้ยสถานที่ท่องเที่ยวตีอย่างเดียวบ้านหัวเข้ายังสิพาเข้าไปได้บ่แอลสิพาแม่ไปสะดวกบ่น่ะนะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวมุกดาหารนี่โอ้ยแม่จ๋ามันหลายเสลือเกินนะครับบ่สิเป็นหาดมโนพิลมอันนี้จริงๆแล้วแต่กี่แต่ก่อนนี่คักสยามใช่กับท่านอยู่ท่านคือหมายความว่าตั้งแต่เคลื่อนกินก็เจ้าสั่งบ่ท่านแล้วแล้วเวลาหน้าแล้งนี่น้ํามันก็สิลดลงแล้วก็ได้เล่นอีหลีจนฮอดสงกรานต์จังซี่นะแต่ปัจจุบันบ่เอาสิเอาหามันบ่ได้ลางเทียไปเฮ็ดซุ่มไว้แล้วกําลังสิเอาไก่ย่างมาขายจักน้ํามาแต่ใส่ขึ้นนั่นเป็นจังซั่นเอาไปไหว้วัดศรีมงคลเหนือก็ได้นะครับเนาะไปขอพรเจ้าแม่สองนางซื้อเลขน้ําเด้อนี่นะครับผู้ใดก็ได้หรือว่าจะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อฟ้ามุ่งนี่อยู่เมืองมุกคือกันครับแม่จ๋าผู้ลังคนอยากไปขึ้นผู้สูงสูงแม่นั่นละเขาเรียกว่าผู้มโนล่มได้นั่นนะครับเนาะมีพญานาคนะครับให้อีพ่ออีแม่ได้ไปขอพรนำนะครับเป็นวัดที่มีร้อยพระพุทธบาทนะครับคือวัดผู้มโนล่มหรืออุทยานผู้ผาเถิบอันนี้น่าจะไปหน้าหนาวดีกว่าเนาะค่อยบ่ฮ้อนไปเบิ่งพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับมุกดาหารที่หอแก้วมุกดาหารนั่นแกงกระเบามุกดาหารบ่หรือสิไปย่างมือแรงไปนั่งกินปิ้งย่างเนื้อย่างเกาหลีอยู่เบิ่งสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นี่ครับอันนี้ก็คักไปไหว้หลวงปู่อยู่วัดศรีมงคลใต้จังซี่นะหลายหม่องหลายแก่ก็ตีว่ามุกดาหารนี่คันไปนี่เอาจัก1ขึ้น2มื้อกำลังดีนะครับเนาะตามล่าหาหมูยอแซ่บๆก็ต้องมุกดาหารกินเฟือแซ่บๆไปคุยกับน้องแอมน้องแอมสาวเวียดนามนะครับเพิ่นขำมาเฮ็ดงานกับพี่กับน้องเพิ่นอยู่ที่มุกนี่คักเนี่ยแอมของอายขายเฟืออยู่กาลสินน่ะเด้เคยฟังบ่ง่ายแล้วติง่ายจากกันมุกดาหารแล้วง่ายพอดีบ่าวกาลสินไปกินเฟือแล้วจังได๋ไปมักกันจังได๋บ่โอ้ยปั่นบ่าวชัยพรได้เมียเล่าบัดนี้ก็ได้เอ้าแม่นบ่ชัยพรโอ้ยอายเอ้ยว่าซั่นเพชรย้ำหัวใจสาวมุกดาหารสาวอันผู้ไทยข้างนอกตัวก็ได้ผู้สาวผู้ไทยมีแต่คนงามๆเหล่าโอ้ยจังได๋ดึกข้อนไก่บักม่วงข้ามสะพานมิตรภาพไทยเล่าไปเอาสาวเล่ามาเป็นสู่เป็นแฟนเนื้อคู่มันอยู่หันไอ้สันวาเพิ่นว่าก็ได้เนาะนี่ก็ได้แตกแซ่วๆได้ลูก2คนผู้ยากกับสยามใส่นี่แล้วผู้ซอยเลี้ยงหลานก็ได้ ไอขอเงินค่าขนมร้านแน่ว่าสันท่านดวนก็ได้เป็นว่าสันเด้043009กด83โตบักลานุ่มสยามใช่รับผิดชอบเบิ่งแย่งอีพออีแม่กันต่อไปครับแม่จริงๆแล้วกาแฟห้องคอฟฟี่นี่ก็สิเว้านี่บ่แม่นหยังเด้บ่ได้เว้าให้คนเก่าฟังอีแม่คนเก่าจะเฝ้าลำคาญเด้เว้าให้คนใหม่ผู้เขาเจ้าหัวก็ได้ยินนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ผู้ใหม่กำลังทยอยเข้ามาผู้เก่าก็กำลังฟันเขาฟันเขากอดไว้แน่นขนาดย่านแต่บ่ได้กินกาแฟเงินผู้เฒ่าออก700 800นี่โว้ยจงไว้แต่ค่ากาแฟนี่ก่อนเลยที่เหลือจะค่อยสิเป็นแนวอื่น สวัสดีครับบ่จังได๋มากวกคักกวกคักมาคือจังจนฟ้อนบูน้ำหมอกซะเนาะบัดนี้เนาะแม่เป็นตาให้ผมซื้อให้ใหม่บ่อย่าเนี่ยโทรศัพท์บ่อย่าเนี่ยมันคือดังฟังบ่รู้เรื่องจังซั่นอย่าเนี่ยแม่ฮัลโหลโอ้ยันได้ซื้อมือถือมาเก็บอยู่เด้อคันมันขายดีดีฮัลโหลอันแม่ผมขออนุญาตวางสายชั่วคราวเด้อจะคอยทวงหาลูกใหม่เด้อเดี๋ยวจังสิถ่ายอยู่ดอกนี่ล่ะเขาเรียกว่าบักเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี่บ่ได้ดีสู้อย่างเด้อนะครับลางคนบอกว่าโอ้ยหนุ่มสยามใส่เอ้ยติดต่อหากันนะครับยุคหูทิพย์ตาทิพย์ลูกอยู่เมืองนอกจะคุยกับแม่ก็เห็นหน้าเห็นตาได้ว่าซั่นซื้อมือซื้อวันนี่มันจังแม่นดีแต่ว่าบางเที่ยมันก็จังซี่ล่ะแม่เอาค่อยทั่วมาใหม่043 009กด83ตัวสวัสดีครับสยามไส้ครับ ได้ครับ
1: กาแฟนะ
0: เอาพ่อเอาซีกล้องหรือว่าเอาซีกล้อง
1: เอาซีกล้องนี่ล่ะ
0: ของแถม2อย่างพุ่นน่ะของแตกอ่ะคักหลายอยู่ข้างๆกันของแถมเอาหยังเอาหยัง
2: เอาน้ำมันนวดสูตรเย็นกับสบู่บักขาม
0: สบู่บักขามกับน้ำมันนวดสูตรเย็นเนาะแม่เนาะครับครับครับแม่สูตรเย็นนี่ก็สามารถปรับปรุงเป็นสูตรฮ้อนได้เด้อคันฮ้อไปนวดตากแดดอ่ะครับกินกับยี่พ่อ2คนติคือเห็นเว้าสวนกันไปสวนกันหน้าอยู่2คนติ
1: กินน้ำกัน
0: โอ้อันผู้ใดกินถึกล่ะพ่ออีพ่อกินถึกหรืออีแม่กินถึก
1: ได้ๆๆอ๋ออยากอะไ
0: รกินอ๋อได้เอาคือบ่ให้ตาสงวนแล้วกินน้ำแน่คือกินผู้เดียวแท
1: ้ตาโอ้เรากินก็กินอยู
0: ่โอ้แต่ว่าแล้วแต่แม่อนุญาตให้กินน้ำใดจะค่อยกินติพ่อโอ้ยมันจะเป็นสามีในโอวาทครับได้ๆๆเดี๋ยวลูกส่งให้4กล่องน้ำมันนวดขวดนึงสบู่บักขามอีกก้อนนึงเด้อพ่อเด้อครับ
1: ครับก็ได้ล่ะร้ายก็ได้
0: อ่ะ580ทอเก่าล่ะบ่กล้าเพิ่มบ่กล้าขึ้นดอกราคาก็ได้ครับพ่อครับเอาหมองมันได้กันนั่นล่ะครับครับพ่อครับราคานี่มันเป็นราคาที่เขาเรียกว่าสบายใจราคาบ่บีบหัวใจพ่อใจแม่หลายมันบ่แม่ความหมายก็คือว่าลังเทียนี่ผมมาสืบเบิ่งคักๆแล้วกาแฟผมนี่มันดีบ่พี่น้องเพิ่นคือสื่อคักแท้ว่าซั่นสืบไปสืบมามี2ข้อมี2ข้อ1คือมันดีคือว่านล่ะอันที่2คือมันถูกบัดนี้ให้เลือกระหว่าง2อย่างนี่ให้เลือกข้อเดียวเอาอันใดแม่ดีหรือถูกก็สิกินเนี่ยว่าซั่นถูกว่าซั่นอีแม่ว่าแม่คันถูกปานใดคันเอามากินแล้วคือจังขวดในบักขามส้วงน้ํากินคือจังเอาเข้าขวดผสมน้ําฮ้อนนี่ก็บ่กินคือเก่าแล้วเนาะแม่มันบ่มันก็ต้องมีความดีในตัวของมันอยู่นั่นล่ะแม่นบ่ครับเมียเนี่ยถามว่าพ่อผมถามพ่อด้วยพ่อเอาบ่คันว่าคันเมียคันเมียขาแย้งพ่อเอาบ่แต่ว่าค่าดอง200 เป็นโปรดิโอแต่น้อยแม่ถ่อบอกว่าเอาไปเลี้ยงเอาว่าซั่นเอาบ่ผมว่าอีพ่อก็บ่เอาแตง200เอาบัดนี้ถ้าเกิดอีกผู้นึงบัดเนี่ยแต่งเท่าไหร่แต่ง 2,000 ได้หยังบัดนี่ลูกกำนันหน้าติดทางดําให้กะนาหน้ากะกวงงัวควายบืดอยากเขาอยู่เล่าเต็มอุ้งอั้งฉางเอาว่าบัดนี่ว้ายผมอยากจะคุบปับตัวเพราะฉะนั้นแล้วเอาตามนี้ก็แล้วกันเนาะพ่อเนาะ043 009กด83โตให้อีพ่อสั่งเอาโลดกินกาแฟให้มันได้ประโยชน์กินกาแฟให้มันปลอดภัยกินกาแฟให้มันสบายกระเป๋าเลือกกาแฟที่ซื้อว่าฮ่อมคอฟฟี่คันผู้ใดกินดีกินถูกใจแล้วแต่ว่ามีปัญหาอย่างเดียวสยามใช่เอ้ยหัวเข่ามันยังปวดอยู่เป็นยังคือปวดล่ะแม่เอ้ยบอกให้ลูกฟังดูก็สิปวดกับบ่แม่ยังดอกล่ะแต่กี้ลูกย่อกับบ่ได้หน้ากับบ่ได้ไปให้กับบ่ได้มาปัจจุบันนี่ไปมาบ่อยากไปวัดก็ได้ไปบ่นี่กัดพ่อบ่อยู่บ่เซากลับมายามมื้อแลงแล้วนอนปวดขาว่าซั่นจะค่อยเอา DLC ไปเติมจังค่อยเอา DLC ยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยไปเติมเด้อพ่อเด้อตัวนี้ผมย้ําแล้วเด้ว่ามันดีตรงที่ว่ามันเป็นสมุนไพร10โตซอยกันแล้วก็เป็นสมุนไพรไทยทํานะบางโตนี่ปลูกทั้งตอนเหนือบางโตเอาเข้ามาจากจีนเกาหลีบางโตกะบุไม่ง่ายต่อขึ้นไปดงพญาเย็นนี่แหละให้เพิ่นเอามาให้ก็ได้เนาะโอ้จังแม่นคักคุณพ่อคุณแม่ก็จ้องล่องเบิ่งคันเฮาปวดหัวเข่าแอวลันตึงน้ำเส้นน้ำเอ็นลูกย่อบ่สะดวกเป็นเมื่อยเป็นล่านะครับเนาะผู้ลางคนบอกว่าไปเอายาแก้ปวดให้กูกินนะซัวสิได้ออกไปทุ่งหน้าออกไปเบิ่งนู่นเป็นยังไงจ้างเขาอันสามเขามันได้ย้อนบ่จ้างเขาอันไอตัดหญ้าข้างหน้าได้ย้อนบ่นั่นบืนไปว่ายก็กินยาแก้ปวดมันก็ดีพลอย่างจั่นไปบัดขากลับมาปวดอีกคือเก่ากินเข้าไปอีกบ่เนี่ยกินไปกินมาไตไปก่อนเลยตับห้างเลยยาเคมีกับตับกับไตมันบ่ใครถือกันพอดีได้ยินรายการหนุ่มสยามชัยเว้าเอ้ามันมีสมุนไพรแบบชนิดเอามาร่วมกันในเม็ดเดียวในแคปซูลเดียวอยู่ตัวนี่ว่าซั่นบัก DLC นะว่าซั่นเอามาคือดีแท้เกิดจากธรรมชาติเฮากับเป็นคนมนุษย์ที่เกิดจากธรรมชาติคือกันเอาลองเบิ่งก็น่าผัดว่ากินไปมันผัดค่อยดีค่อยไข้ขึ้นได้บาดนี่หยุดกินมันก็บ่ปวดแห้งทอเก่าพ่อปวดก็ค่อยกิน พิจารณาซ่อมเจ้าของไปเรื่อยนั่นแหละครับแม่มันดีจังนี้ล่ะสุดท้ายเด้อครับ DLC ที่มันเป็นพระเอกแล้วขายดีแล้วคนเปลี่ยนจากกินยาเคมีแก้ปวดยาสุดแก้ปวดมากินเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีสมุนไพรทำหน้าที่คนละอย่างตีง่ายๆว่าคันเป็นยาเคมียาฝรั่งยาแก้ปวดที่พ่อเคยกินเนี่ยเวลาปวดปั๊บคันเป็นบ้านห้างนี่มันเอาผ้ามาคลุมเลยนะครับหยุดปวดเลยบ่เห็นเลยความปวดอ่ะแต่พ่อเบิดลิดผ่ากระลุดออกเดียวเห็นแต่ความเจ็บปวดแห้งกว่าเก่าคือจังเอาอันเอาเคลื่อนไปกั้นน้ำเนี่ยพ่อน้ำก็บ่ไหลแล้วเนาะแต่ว่าพ่อหยุดบ่เนี่ยพ่อหยุดกินปั๊บปวดเคลื่อนแตกพึ่งออกมาส่วนบัก DLC บ่แม่นทำหน้าที่แบบนั้นพ่อฟังผมดีๆนะ DLC มันทำหน้าที่ที่เด็ดมากมันเฮ็ดแบบนี้ครับคือหมายความว่านักโตนบ่อ้าวเถาวัลย์เปียงไปนักตนนักโตกำลังสร้างสารนี่เห็นบ่เออคันรู้สึกว่าเป็นแบบเค็งน้ำตนน้ำโตเถาเอ็นออนซะเด้เออเขาไปแก้ไขเออคันรู้สึกว่านอนกลางคืนเป็นภาวะเป็นสะดุ้งเลือดล่มเดินบ่ดีผัดเป็นกำลังหนุมานซะเด้คันรู้สึกว่าปวดย่อนเบาหวานความดันไขมันในเลือดผัดมีเรื่องเล่าของแกนขี้เหล็กกดน้ำเต้าทำหน้าที่แต่ละโตเล่าสังเกตบ่ล่ะครับเนี่ยมันบ่ได้เอาไปผ่าปวกบ้านหลังคาห้างกับเปลี่ยนหลังคาเออวงกบหน้าต่างพังกับเปลี่ยนวงกบจังซี่นะพ่อเข้าใจว่าเออหัวเข่าค่อนกับเนื่องจากว่ามันเดียดดาดเดียดดาดเส้นเอ็นมันตึงกับมีเถาเอ็นร้อนจังซี่นะอันนี้คือการทำงานของสมุนไพรที่ถือว่าแม้แต่ฝรั่งเขามาเที่ยวภูเก็ตเที่ยวกระบี่เขายังต้องซื้อกลับไปไทโตหักดึกควนกายบักม่วงซื้อบ่สนใจแย่ดีคันพ่อพิจารณาหินตองดีแล้วว่ามันแม่นแล้วละสิเอาแล้วละบ่เนี่ยสยามไส้เซิร์นเด้อพ่อเด้อเซิร์นเด้อพ่อเด้อเซิร์นเด้อล่องเบิ่งดูล่องเบิ่งดูนะครับคันเฮ็ดงานเฮ็ดการบ่ได้มานอนจุกจโลนี่ยิ่งถ้าผู้ใดเป็นลูกเขยคนนี่โอ้ยพอเฒ่านี่หลับตาสร้างไส้เด้อเออจอบแต่สิให้เมียนี่หนีไปเอาผัวฝรั่งมึงสินางเฝ้านางแฮมันหยังกระดอกกระเดี้ยแท้บักทรงไม้อ่ะอีติ๋มเอากับผัวหนูเนาะพ่อโอ้ยหาผัวกะหาผัวขี้พยาธิกูมาสร้างแต่เหือผลตัวพอถอว่าเออจมหาหั่นจากผู้นำครอบครัวแต่กี้แต่ก่อนนี่เฮ็ดหยังก็ได้พ่อเฒ่ากับพ่อใจแม่เฒ่าก็ยิ้มเป้ยๆปัจจุบันกลายเป็นภาระครอบครัวเป็นใดบัดนี้อุ้ยเขามีแต่สิเอาลูกสาวหนีไปเอาผัวฝรั่งไปละติบัดนี้ติมก็ได้ไปแล้วเนาะพ่อแม่สั่งเนาะก็สิฟังอยู่ตัวเก็บเสื้อผ้าได้ไปแล้วอยู่พัทยาต้อนรับฝรั่งอเมริกาที่กำลังล่องเรือเห็นบอกว่าล่องมือบ้านนี่ต้องเป็นบ่แม่7 11นี่โอ้ยเลี้ยงได้ใส่มีแต่อันเดียวหมวกกันน็อกเอาไว้สำรองครับโพดเอาตุนนะครับเพื่อให้ผู้ใดที่อยากไปเอาผัวฝรั่งจะได้เตรียมพร้อมนะครับเนาะเป็นจังซั่นเด้นี่ก็ได้มานี่อีนางติ๋มไปบ่ได้โดนดอกไปได้ประมาณ3มื้อไปยังละยายคือกลับมาเร็วแท้กลับไปนวดนั่นละมันนวดหรือนาบเอาดีๆโอ้ยไปนวดพอดีผัวทำแม่นบ่ล่ะไปนวดนวดหยังอ่ะก็นวดขานี่ล่ะได้หลายปานใดล่ะได้200โอ้นวดขาใหญ่นวดขาใหญ่เด้เนี่ยก็สิได้200เนี่ยนวดขาน้อยเด้นวดขาน้อยได้ 2,000 โอ้นวดมี2แบบอยู่พัทยานวดขาใหญ่ได้200นวดขาน้อยได้ 2,000 บ่เอาดอกผัวฝรั่งอ่ะผู้ผัวก็เริ่มดีขึ้นแล้วได้ตั้งแต่ได้กิน DLC กับอันกาแฟห้อมคอลลาเจนก็ได้เมียไป2อาทิตย์นึงก็ได้นั่งเที่ยงที่รีบ่นี่เมียก็สิมาเฟียดึงแขนเท้านี่ว่ากันดิคอยมันทุกข์ยากดากดำงามขากระแลขี่ตะแลกระดำว่ามันบ่เจ้าว่าเจ้าก็คือส่งเจียงส่งมื่นขึ้นอยู่บ่เห็นเจ้าวัง2อาทิตย์ก็ได้อย่ามาใกล้ผู้หญิงหลายใจเท้าเจ้าก็สิบ่คิดถึงความเก่าความหลังในตีใส่กาแฟเอาไม้ไข่เบิ่งดูเจ้าส่งหยังกินว่าซั่นหยิบกาแฟไปส่งให้ผัวนะครับแนวเมียก็บ่รู้ว่าผัวกินห้อมกาแฟก็เลยไปเอาอันที่สยามชัยแถมให้นะแม่กาแฟมาหาดอันกาแฟมาขอบไปส่งให้ผัวป่ะนี่ผัวก็กินก็บ่ได้สนใจเนาะมึงเอาใจกูเบิ่งๆว่าซั่นเมียกลับมาจากพัทยาฉีดน้ําหอมแต่งตัวน้ําประปากัดก็ส่งสีเจียงๆมึนๆอยู่กินมาขอบเข้าไปป่ะนี่ท้าวฮะรับเอาคือเสียงคอยกว่ามื้อเช้านี่บัดตัวเข้าแรงมากินกาแฟมาขอบคือเป็นจังซี่ท้าวอ่า เสียนอนรับยาว่าปูไข่ตื่นนะหูมุ่งขาดหูมุ่งขาด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่เจ็ดเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอด M150 ค้นหาลานฮับแลกฝาไก่บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน่เ
3: ด้ออยากรวยบ่ต้องขอ
4: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าต่อ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
1: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไว้บอละน้องพร้อมสิจอด
3: ตรงไปกับอ้ายบอไอสิยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
6: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับวันนี้เรากลับมาดูแลกันเช่นเคยเวลาเดิมนะครับ 13:00 น.โดยประมาณครับเรื่อยไปจนถึง 14:00 น.ที่นี่ 98.25 นาทีผมชัยฤกษ์รัตนารักษ์ครับกลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวอยู่ให้การสนับสนุนกับเราที่นี่เช่นเคยครับคุณฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงลูกทุ่งสามารถพูดคุยกับเราหลังไมค์ได้นะครับ08857194220885719422เริ่มต้นไปเช่นเคยครับตุ้มโฮมอุดรออนสอนพืชสวนโลกงานจากพี่ไม้พี่ลมพรครับ1พฤศจิกายนนี้นะครับเราจะมาสร้างความภาคภูมิใจไปพร้อมๆกันกับงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีของเรานะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวงานมาเที่ยวชมกันด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ครับคุณฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนย้ำหมายเลขโทรศัพท์ครับ0885719422ไปฟังงานจากสายันสัญญาครับนางฟ้ายังอายแล้วก็ยอดรักสลักใจกับเพลงทหารเรือมาแล้วครับ

คุณผู้ฟังครับชั่วโมงนี้เราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับอยู่ดูแลกับเราทุกวันนะฮะจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลย 13:00 นจนถึง 14:00 นที่นี่ครับมีเพลงลูกทุ่งเพราะเปิดให้ได้ฟังกันไปฟังงานจากเอิร์นสุรติการครับซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะแล้วก็งานจากก้องห้วยไร่กับเพลงบ่ออิน2 เพลงครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

ชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 ครับได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างคุณผู้ฟังที่จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ราคาเป็นกันเองไม่ผิดหวังครับตรงมาได้เลยครบครันกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝายิบซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกรวมไปถึงสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ครับขอคำแนะนำคำปรึกษาได้เลยร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูเบต้าบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์หลังรถโทรศัพท์สอบถามได้ครับ0933916644 0982692530และ0842479394อย่าลืมนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างสนับสนุนอยู่กับเราที่นี้ครับมีงานจากบอมธนชัยมาเปิดให้ได้ฟังกันกับเพลงนี้ให้ตายแทนบอไปฟังกันครับ

และนั่นก็คืองานจากเจเน็ตเขียวนะครับปลาย่างข้างแมวนะฮะก็ดูแลกันในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 ครับ 0885719422 อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมพูดคุยกับเราหลังไมค์ได้เลยครับส่วนใครที่อยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านครบครันกันแน่นอนที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายในราคาที่เป็นกันเองครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพันธ์สังกะสีใหม่ราคาถูกรวมไปถึงสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ0933916644 0982692530และ0842479394จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านนึกถึงเราครับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างนะฟังเพลงลูกทุ่งด้วยกันที่นี่ครับฟังงานจากเน็กนฤพลเพลงนี้อ้ายบ่ควรถือฮักครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

จ้านายชื่อกำเก่านะฮะจบไปงานจากไม้พิรมพรแล้วก็มนแคนแก่นคูนครับเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งท้ายชั่วโมงแบบนี้คุณผู้ฟังครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนกับเราด้วยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับขอบคุณไปถึงร้านบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมจะเลือกเพลงส่งท้ายกันมีงานจากใบเฟิร์นฟ้าหลังฝนแล้วก็น้ำแข็งทิพวรรณกับเพลงคำสาปพระไม้สองเพลงส่งท้ายกันหมดเพลงหมดเวลาส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลต่อผมเฉลิมรัตนรักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิกออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: ผิวเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
5: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
6: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
7: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
8: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
10: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากมาก
11: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียันยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมี่ขายยาชิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอด M150 ค้นหาลานฮับแลกฝาไก่บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับ
3: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน
2: ่เด้ออ
4: ยากรวยบ่ต้องข
5: อเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
6: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่า นั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บาย YouCap ช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ่ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
8: คุ นรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: ประเพณีอนุรักษ์ใจพักแผ่นดินธรรมเมืองนำแผ่นดินทองนี่คือคำขวัญประจำอำเภอเสรภูมิจังหวัด101
10: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอจูงมืออันสูงเกียรติของพ่อแม่พี่น้องพบและสัมผัสบรรยากาศความบันเทิงมีสาระเป็นบางเทื่อกับโคศกภูมาพร้อมความสวยสูงขาวเงาตัวบ่มีผัวบ่เลือกหลายตั้งแต่น้อยจนใหญ่บ่มีไผกล้ายอกขาปานใครปอกกับบ่ปานคนซาคนลือเบิดบานเป็นนี่ร้ายจนย่างได้เป็นบางซ้อยขอปรบมือต้อนรับโคศกจากเชือกเขาผู้พานเมืองตำนานผาแดงนอกไอกับน้ำเสียงที่น่าหลงไหลพ่อกันเลยกับสาวสกลพ้นโก
9: ้และขอเสียงปรบมือต้อนรับดีเจผู้มาพร้อมความสูงขาวเงาใหญ่หนาไปทั้งใดค้นสะอ่อนผู้สาวเห็นติ๊บอ่อนตอนหนุ่มสาเมืองหนองหานนุ่มปากหวานเสียงสำอ่อยบ้าว

ขอต้อนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการลูกทุ่งคนหักสุขภาพสาวสกลรับหน้าที่ดำเนินรายการเริ่มต้นกับผลงานเพลงสาววันเกิดยังคอยผลงานเพลงนี้จากตู้ดำขอมาจัดสรรให้ค่ะ

0: ตอนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่อ้อมอกอ้อมใจของหน่องสลาสาวสกลค้นโกค่ะทางสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฟังโขง FM 103.0 ออกอากาศอยู่บ้านพานพาวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเป็นแม่คายออกอากาศสดๆลิงสัญญาณไปที่สถานีวิทยุน้ำพึ่งเรดิโอ FM 101.0 อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครและก็ยังลิงรายการสดๆไปที่สถานีวิทยุทองถิ่นไทยบันดุง FM 98.25 คลื่นของเฮียตีและก็ยังลิงรายการสดๆไปที่สถานีวิทยุพิลารักเจริญ FM 106.50 ส่งต่อนความหักความคืนหอดคิดถึงหาพี่น้องทุกพื้นที่ฟังอยู่ใสใจสาวสกลฮอดนั่นอยากฟังผลงานเพลงใดแนะนำเติมเข้าสู่รายการมา062-179-8555 พี่น้องทั้งสปป.ลาว020-5185-2345ขอบคุณสำหรับสายหลังไม้จากคุณแม่แสงเดือนแนะนำผลงานเพลงกลับมาบอกว่าบองเงิดจักเม็ดเดี๋ยวเด้อแม่เด้อตามคิวตามคำขอเด้อแม่เด้ออันใดพ่อรัดให้สาวสกลกสิรัดอันใดรัดบ่ได้กะโฮมตุ่มใส่กันเด้อแม่เด้อมอบต้อนเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่กำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานผู้อยู่ทงอยู่ทายอยู่ไฮอยู่หน้าพ่อค่ะแม่ขายทางตลาดตะลีเฮ็ดหยังอยู่กะตามสร้างกันเปิดวิทยุรับฟังขอให้มีความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะที่สำคัญอยากให้มีสุขภาพดีสุขภาพที่เข้มแข็งแล้วสาวสกลอยากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานวันที่10เดือน10ใกล้เข้ามาจันจันจันเข้ามาตัดสินใจแล้วไปเนาะคันผู้ใดที่ยังบ่ได้ตัดสินใจเฝ้าตัดสินใจซื้อสินค้าโปรโมชั่นแล้วเข้าร่วมงานวันที่10เดือน10ที่สปป.ลาวเป็นการฉลองยอดขายครบ 10,000 ฮอที่สปป.ลาวแล้วพบกันเด้อผู้ใดที่สนใจอยากซื้อสินค้าโปรโทรหาอย่าเอ้ยเอมี่พร้อมส่งสินค้าและก็ส่งบัตรเชิญให้หมายเลขโทรศัพท์020-5588-7656 020-5588-7656มารับสายหน้าใหม่ในช่วงนี้เอ้ยแพง
1: สบายดีนครสกล
0: เจ้าเอ้ย
1: โดนมาดิเวทโทรหาน้อง
0: เจ้าสบายดีบ
1: ่ทุกสบายปานใดนะวันนี้ก็ได้สักยาทีนึง
0: บ่เป็นไข่เป็นหนาวไอ้เสียงลอยบ่มาแล้วเป็นไข่เป็นหนาวบ
1: ่แค่นั้นแหละ
0: คือว่าเป็นตะอีตูนแท้เอื้อย
1: ว่าจะไปดินน้ำน้องก็สิไปบ่ได้มันดินห้วยหว่ามันเป็นอะไรก็บ่ฮู้จัก
0: เอาให้สุขภาพแข็งแรงจังมาพอกันก็ได้เด้อเอื้อยเด้อ
1: เฮาขอฟังเพลงเด้อ
0: เอาเพลงหยังคะ
1: คอยอ้ายอยู่เมืองน้องคาย
0: คอยอ้ายที่เมืองหนองคาย
1: มีบ
0: ่ยังคอยที่หนองคายสิริพรบ่เอ้ย
1: แม่นแ
0: หละอืมเจ้า
1: เปิดขอมอบเลยเด้อ
0: มอบเลย
1: อ้ายน้องเมงประกรรมนาเรียนป้าบุญชวงป้าวอนป้าวันที่รถใส่เนื้อเด้อเด้อตาโอ้ยป้านางป้าคำพงไอ้คำไอ้สองคำเนี่ยไหลปูนาเด้อเสียงทุกสายเด้อน้องตาลานาไม่เด้อ
0: จ้า
1: วเด้อสู้ๆไว้เป็นกำลังใจให้เด้อ
0: จ้าว
1: เราปุกๆไม่ได้เงินร้อยเออบุญย้อยไม่ได้เงินพันเลยน้องเอ้ยสู้ๆชีวิตยังมีอยู่ยังอนาคตยังไกลน้องเอ้ยน้าเอ้ยนี่ถอยร่างแล้ว
0: ก็ดูแลสุขภาพเป็นกำลังใจให้กันและกันไปเด้อเอ้ยเด้อ
1: เบิ้งคันมันเครื่องมันเศร้าพาลูกไป
0: เจ้าเจ้าไปพ่อกันเนาะเอ้ยเนาะคันไปไวก็ไปเด้อเอ้ยเด้อ
1: เจ้าความอยากไปคือทางนี้แหละความอยากไปอยากจูบน้องเด้อจูบสกุลเด้อไอ้เพียงร้อยเด้อเบาสังคมเด้อเมื่อวานนี้บ่ได้ข้ามมาที่วันนี้มาลาบ่ได้มาที
0: ่ไปหลายมื้อก่อนเอ้ยบัดนี้สิข้ามไปวันที่9 10 11เจ้าไปจัดงานเตรียมงานนี่ล่ะ
1: โอ้เห็นอะไรเนาะบุญจิบโหดเนาะ
0: เอาให้ซวงให้เศร้าบ่แน่ล่ะอาจจะลุกปะงองปะแงงขึ้นมือสองมือนี่เอา
1: ผมบอกขอบใจน้องเด้อที่เป็นห่วงเอ่ยเด้อสู้ๆน้องเด้อ
0: เจ้า
1: เบอร์เบอร์เบอร์น้องเพิ่นเด้อรวยแล้วรวยอีกเด้อ
0: ขอบใจ
1: สบายดี
0: สบายดีขอบคุณสำหรับเอ่ยเพลงนี่ล่ะเฮาอายุหลายขึ้นคันบ่เจ็บอดๆแอดๆคันบ่ปวดมองหันมองนี่คันมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่เข้มแข็งมันก็มีความสุขอันนี้จักน้อยได้เที่ยวไปซักยาได้เที่ยวไปซักยาอยากฝากความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับผู้ใดที่ไปบ่ได้มายักงากอยากไปอยากไปอยากไปร่วมงานแต่ว่าไปบ่ได้เอาบ่เป็นหยังคุณพ่อคุณแม่ยังสิมีโอกาสได้พอกันแต่คันผู้ใดที่ตั้งอกตั้งใจแล้วว่าเออเฮาบ่ได้จัดงานง่ายๆเด้การจัดงานแต่ละครั้งนี่ต้องมีการเตรียมงานค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเฮาเอาทีมงานของเฮาไปบ่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงงานทีมงานนักจัดรายการทาง 103.0 หรือว่าจะเป็นนักขายแต่ละภาคแต่ละภาคที่จะไปร่วมตัวกันนี่บ่แม่นเป็นของง่ายเด้คันผู้ใดที่ฟังแล้วอู้อยากไปอยู่อยากไปมวนไปงิ้นน้ำอยู่อยากไปเบิ่งไปเห็นเจ้าของโรงงานมีตัวตนบ่นักจัดรายการของเฮาเป็นผู้จังไดฟังรายการมากันหลายเดือนแล้วไปกระชับความสัมพันธ์ให้มันเหนียวแน่นครับให้มันฟันเข้าฟันเข้าให้มักฮักกลมเกี่ยวกันเข้าให้มันฮักให้มันกลมเกี่ยวกันเข้าให้มันฟันเข้าฟันเข้าค่ําคืนฮอดกระถึงค่ะพอกันวันที่10เดือน10อยู่ห้านอาหารมูลเดอไนเวลา 9:00 นเป็นต้นไปคันผู้ใดที่สนใจอยากซื้อสินค้าโปรซื้อเลยตั้งแต่ตอนนี้หรือคันบ่ทันอีหลีอยากไปซื้ออยู่หน้างานกะสามารถซื้อได้แต่สิชุกละฮุกจักหน่อยเพราะว่าอยากฮู้จักยอดก่อนมื้อที่จะจัดงานเพราะว่า1ต้องเตรียมเก้าอี้2ต้องเตรียมกับข้าวกับน้ําเครื่องดื่มเฮาสิได้รับรองอย่างเต็มที่และก็บ่ขาดบ่เขินเพราะว่ามื้อฮอดมื้อฮอดนี่ฮอดมื้อนี่เออมื้อฮอดมื้อฮอดซั่นบัดฮอดมื้อนี่มันสิชุกละฮุกทั้งเตรียมงานแน่เออเพื่อสิขั้นตอนการดำเนินงานไปแน่สิบ่มีเวล่ำเวลาได้เว้ากับคุณพ่อคุณแม่พอปานใดเด้อืมแต่คันฮู้จักยอดก่อนก็สิได้เตรียมอาหารจำนวนคนเท่านี้เออเครื่องดื่มเท่านี้ก็สิบ่ขาดบ่เขินเนาะเพราะว่าสาวสกลกับเอื้อยเอมี่นี่ประสานงานกันอยู่ตลอดคันผู้ใดที่สนใจอยากไปร่วมงานก็สามารถซื้อสินค้าโปรได้เด้อราคาโปรนี่ก็เป็นราคาโรงงานซื้อ1โปรสามารถเข้าร่วมงานได้1ท่านคือโปรชุดละ2,990 บาทสามารถเข้าร่วมงานได้1ท่านสิได้หยังแน่กาแฟดีเจบาว206ห่อคอเรร่า1กระปุกลูทีน่า1กล่องเสื้อ1โตคูปองรุ่นรับรางวัลอีก1ใบสำหรับของรางวัลมูลค่ามากกว่า 47,000 บาทเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อผู้ใดที่ไปงานนี้มีของติดไม้ติดมือกลับบ้านกลับเฮือนกันสุขุมสุคนแล้วบ่าวซั่งลอยกะสิแจกคอร่าให้กินอีกผู้ละ10เม็ดชิมกาแฟฟรีชิม NB ลูทินาฟรีคันตีเป็นเงินกีบอยู่ที่2,075,000กีบและกับโปรที่2เป็นโปรชุดละ 5,290 บาทโปรชุดนี้คุ้มเป็นคุ้มสามารถเอาไปอยู่ไปกินและกับแอปค่าประคับ

ส่วนโปรสุดท้ายคุ้มสุดคุ้มโปรชุดนี้โปรชุดละ 9,990 บาทโปรชุดนี้สามารถเข้าร่วมงานได้2ท่านจะได้รับกาแฟดีเจบาวสังหน่อย2ลังคอเรร่า2กระปุกลูทีน่าอีก2กล่องแถมเสืออีก2โตคูปองรุ่นรับรางวัลอีก2ใบสะสมคะแนนท่องเที่ยวฮ่องกงในเดือนมีนาคมปกติชุดนี้ต้องซื้อในราคาโปรชุดละ 14,180 บาทแต่เฮาบ่ขายเฮาขายลุบเลยขายราคาโรงงานเลย 9,990 บาทคันตีเป็นเงินกีบอยู่ที่ 6,945,000 กีบหลายคนก็บอกว่าซื้อสินค้าโปร1โปรบัดที่นี่ผู้ที่จะเข้าร่วมงานเป็นผู้เฒ่าเฮ็ดจังได๋ผู้สูงอายุให้ลูกให้หลานไปส่งยามมื้อเช้าตอนแล้วงานจังให้ข้าเจ้าไปหัดเพราะว่าเฮาฟิกเก้าอี้เรื่องกับเข่ากับน้ําแล้วก็จํานวนคนเฮาต้องแจ้งโรงแรมเจ้าหั่นผู้ใดที่อยากเข้าร่วมงานซื้อโปรน้อยแล้วเข้าร่วมงานเลยซื้อ1โปรเข้า1คนซื้อ2โปรเข้า2คนแน่ไรแน่ใดก็อยากให้ไปพบไปพ่อกันในวันที่10เดือน10ที่สปป.ลาวเด้อสนใจสั่งซื้อสินค้าโปรโทรหาเยเอ้ยเอมมี่เลย020-5588-7656 020-5588-7656มาส่งผลงานเพลงตามคำขอเขียวดวงสดใสหรือเขียวสามารถนี่ล่ะโอ้เขียวสามารถนี่คือผลงานเพลงของเขียวสามารถฮักเดอร์ฮวงเดอร์จากไอ้ใส่ซนขอมาแล้วก็ต่อด้วยผลงานเพลงอีสานเมืองมวนจากคุณแม่ตุนทั้งป่าสักฟังน้ำกันมวนค่ะ

นี่คือผลงานเพลงมวลมวลของคู่แฝดโอเอนี่คืออีสานเมืองมวลผลงานเพลงมวลมวลจากแม่ตุนขอมาขอบคุณสำหรับสายหลังไม้จากสองสายบ่ว่าจะเป็นจากคุณพ่อดวงคำขอเพลงก่อนหินสินใจสุขภาพเข้มแข็งดีบ่ลูกว่าสันว่าสุขภาพสาวสกลเข้มแข็งดีเด้อคุณพ่อเด้อบ่ต้องเป็นห่วงสาวสกลเด้อเจ้าขอบคุณสำหรับคุณแม่มณีลากลับไปถามเมียเธอดูเสียก่อนถามกันให้แน่นอนจังมาคืนบอกแม่เด้อว่าสันว่าอีแม่มานี่ล่ะคือบ่เอาเสียงออกอากาศหนาไม่แน่เนาะแม่เนาะอีแม่นี่เป็นพลังเงียบพลังมืดเข้าหลังไม่เป็นกำลังแรงใจให้สาวสกลอยู่ตลอดขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อเดี๋ยวสาวสกลจะจัดส่งผลงานเพลงมวลๆให้พี่น้องได้ติดตามรับฟังช่วงของรายการกันพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังช่วงของรายการลูกทุ่งคนหักสุขภาพสาวสกลนั่งเว้านั่งจากกับพี่กับน้องมาพร้อมๆกับสินค้าผลิตภัณฑ์ของบ่าวเสื้อลอยโฆษณาทุกมือและกับทุกช่วงของรายการแล้ววันนี้คุณดื่มกาแฟกันหรือยังคันยังบ่ดื่มซื้ออยู่ซื้อกินเอาไปอยู่ไปกินเพราะว่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเศร้าเก่าสนิทกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเศร้าเก่ายางกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเศร้าเก่าแนวกลิ่นหอมหอมรสชาติกลมกล่อมเข้มเต็มรสกาแฟนึกถึงกาแฟเลือกกาแฟดีเจเบาสักหน่อยเว้ามาน้ำลายสัวเว้ามาอยากได้บัตรที่นี่โอ้ยอดบ่ได้คุณพ่อคุณแม่อดบ่ได้อดบ่ได้เดี๋ยวส่งผลงานเพลงนี่แล่นไปเอาน้ำฮ้อนซะก่อนแล้วก็สิมากินอ่างคุณพ่อคุณแม่จักบึดนึงก่อนจากคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรไอ้น้ำสวงขอมาฉันคอยรู้ไหมฉันคอยนี่คือผลงานเพลงคนหลังยังคอยแล้วสิมาสูตรกาแฟให้เบิ่งเด้อ

เองมวนมวนเล่นหัวซักหัวขวำออกเอาไปน้ำห้อนห่วยเล่นหัวซักหัวขวำออกไปเอาน้ำห้อนเมื่อกี้นี่ครอบว่าอยากอ่างคุณพ่อคุณแม่คันบ่อ่างแล้วก็บ่เลี้ยวได้คันว่าอยากได้กาแฟมาซองนึงได้น้ำห้อนมาจอกนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินตัวเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอยากไหมอืมได้กาแฟมาแล้วกับ4ขวดลงไปเทลงไปในแก้วเหมาะสำหรับผู้ใดที่มักดื่มกาแฟหรือผู้ใดที่บ่มักดื่มอยากลองมาดื่มลองดื่มได้เพราะว่าดื่มแล้วใจบ่สั่นมาเด้อมากินกาแฟซุ่มกันเด้อแม่ตอมเด้อพ่อช่วยแม่ลีเด้อแม่ตู้ลองเด้อพ่อตู้กำลูกมากินกาแฟเด้อผู้ใดอีกอีแม่คำวานอีแม่กิ้งเอ้ยเพลงมามามามามาจอกที่สองของวันแหละได้จากคนที่บ่ดื่มกาแฟเอาไปเอามาติดออนตอนติดกาแฟดีเจบ่าวสองร้อยเพราะว่ากลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์กลิ่นที่หอมรสชาติที่กลมกล่อมเข้มเต็มรสกาแฟดื่มแล้วคุณพ่อคุณแม่บ่ต้องว่ายั่นว่าใจสั่นเพราะว่ากาแฟของเฮาคาเฟอีนของเฮา 11% ที่เหลือเป็นหยังเป็นสมุนไพรซาว9สนิดเป็นสมุนไพรซาว9แนวเป็นสมุนไพรซาว9อย่างกะจังว่าคุณพ่อได้กินคุณแม่ได้กินแล้วว้ายกลับมาสื่อซ้ำแล้วก็บอกต่อๆกันไปร้านค้าร้านขายก็ได้ขายดิบขายดีแล้วตอนนี้มีข่าวดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เมื่อวานนี้พี่สมิธบอกว่าตอนนี้กาแฟดีเจบ่าวสังลอยนี่มีจำหน่ายขายที่ห้องการไปรษณีย์ทั่วนครหลวงเวียง

ได้ซื้อได้อยู่มองหันบ่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายบ่ว่าจะเป็นห้องการไปรษณีย์ทั่วนครหลวงเวียงจันทน์พี่สมิธบอกว่าตอนนี้เอาสินค้าไปวางแล้วคุณพ่อคุณแม่อยากอยู่อยากกินไปซื้อได้เลยสิซื้อห้องการไปรษณีย์ก็ได้หรือสิซื้อในร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านบ่ต้องหาขนส่งบ่อยากเสียค่าขนส่งบ่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ถามมื้อนั้นมื้อนี้ไปมื้อนี้กินมื้อนี้ซื้อมื้อนี้ได้เลยคันผู้ใดที่ไปยากมายากติดต่อสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือพ่อช่วยแม่ลีนี่ก็ส่งฮอดบ้านฮอดเฮือนแม่ตุนางทางทัดหลวงหอมสองนี่ก็ส่งฮอดบ้านฮอดเฮือนแล้วก็อีกหลายๆท่านพี่น้องทางสกลนครซื้อได้ติดต่อได้กับพ่อสุบินบุญพูนหรือว่าเขยร้อยหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์0965249963 0965249963ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านดุงซื้อได้กับร้านเฮียตีร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวโทรติดต่อเฮียตีได้เลย0894222936 0894222936และกับพี่น้องที่อยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอีเม่ทองมีใกล้เบิดเราไปเนาะสินค้าผลิตภัณฑ์อีเม่ได้ซื้อต่อกินต่อบอขันสินค้าใกล้เบิดก็โทรหาพี่บ่าวไปรษณีย์ได้เด้อ0819657463ว้าวหลายเจ็บคอค่ะคุณพ่อคุณแม่สูตรกาแฟก่อนนะมาเด้อแม่ตู้สวยแม่ตู้สายเด้อเอ้ยเพลงเด้อไอ้จอยเด้อมากินกาแฟซุ้มกันเจ้าแม่ตอมเอ้ยอุมามามาโอ้จะแมนแสบจะแมนหอมเอาเบิดแก้วเลยเด้อคุณพ่อคุณแม่มื้อนี่อ่างเบิดแก้วเลยเด้อเอาต่อต่อต่อได้ยินเสียงเกินบ่สาธุเด้ออย่าให้ผู้ขาบาปเด้ออันผู้กืนน้ำลายน้ำเอือกเอือกอีเมตุนอีเมนกกืนน้ำลายน้ำบอหันน่ะเอ้ยเพลงกืนน้ำลายน้ำบอหันน่ะไอ้หนองเนียงสาวบ้านเกินเอ้ยมีกืนน้ำลายน้ำบอหันน่ะกินอ่างอีกก็ได้อย่าให้บาปด้วยอย่าให้บาปอย่าสมัครเด้อสาวสกลเอ้ยยันพี่น้องสมพื้นเสียงที่พี่น้องได้ยินอยู่ในขณะนี้คือเสียงสูตรกาแฟเด้อเจ้ากาแฟดีเจบาวเสียงลอยเจ้าอีแม่แพงทั้งจอมมานี่มาเด้อมากินกาแฟเด้อกืนน้ำลายยังน้ำเอือกเอือกอยู่บ่น่ะอีแม่แพงทั้งจอมมานี่น่ะนะมาเด้อแม่เด้อแม่ตู้คำผงเอ้ยมาเด้อ โอ้ยยันคุณพ่อคุณแม่บ่ให้เอาไงง่วงซะก่อนจากแม่วันมาเด้อแม่วันเด้อมากินกาแฟซุ้มกันส่งผลงานเพลงนี้ให้คุณแม่วันพ่อวีน้ำเด้อ

มอบตอนเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องทุกๆพื้นที่พลังมืดพลังเงียบทุกๆพลังขอให้มีความสุขขอให้มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่เข้มแข็งด้วยความหักความห่วงใยปรารถนาดีจากช่วงของรายการลูกทุ่งคนหักสุขภาพสาวสกลนางเว้านางจากกับพี่กับน้องเดินทางมาฮอดช่วงถ่ายรายการขอบบุญขอบคุณกับการติดตามรับฟังของพี่น้องทุกๆพื้นที่แต่ว่าก่อนจากกันฝากสินค้าผลิตภัณฑ์ของบาวแสงลอยไว้น้ำแน่ผู้ใดที่อยากไปซื้ออยู่ซื้อกินอยากไปอุดหนุนตอนนี้สามารถซื้อได้กับร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านส่วนพี่น้องที่อยู่ทางอำเภอศรีเชียงใหม่ก็สามารถซื้อได้นะคะที่ร้านแสงพาณิชย์อยู่เยื้องๆกันกับธนาคารกรุงไทยเฮียแบงเจตักเพื่อกำลังขายดิบขายดีหรือว่าจะเป็นร้านจุ๋มบาร์เบอร์ตรงข้ามสถานีตำรวจอำเภอศรีเชียงใหม่ร้านทวีวัดขายอุปกรณ์เย็บผ้าคุณแม่พรโลกกำลังขายดีมีสินค้าผลิตภัณฑ์ของบาวแสงลอยทั้ง3อย่างเลยแล้วก็รวมไปถึงร้านลาบเป็ดซอย15อำเภอศรีเชียงใหม่ร้านสเต็กสบายดีถนนริมโขงอำเภอศรีเชียงใหม่ร้านพี่น้อยอาหารตามสั่งที่ศูนย์รับแลกแรงงานจังหวัดหนองคายติดกับปตท.หน้าด่านคันพี่น้องที่อยู่ทางบ้านบ่อแปบซื้อได้อุดหนุนได้ที่ร้านขายเสื้อผ้ามือ2ใหม่สดๆเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อใกล้มองได้ซื้อได้อยู่มองหันส่วนพี่น้องทางสปป.ลาวตอนนี้สามารถซื้อได้ที่ห้องการไปรษณีย์ทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายอีกเกือบ60ร้านค้าหรืออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากค่าอยากขายน้ำอยากสอบถามรายละเอียดโทรติดต่อกับยาเอ้ยเอมมี่ได้หมายเลขโทรศัพท์020-5588-7656 020-5588-7656ส่วนผู้ใดที่คิดฮอดนุ่มนาแวงเด้อตอนนี้กำลังเดินทางมาก่อนที่จะข้ามไปร่วมงานที่สปป.ลาวนุ่มนาแวงเพิ่นจะมาจัดรายการให้พี่น้องฟังในช่วง 3-4 มื้อนี้ตอนแรงนี่เพิ่นบอกว่าสิเจ้ามาแล้วมาจัดรายการให้พี่น้องฟังกันผู้ใดที่คิดฮอดเอายามมื้อแรงเด้อถ้าติดตามรับฟังช่วงของรายการของหนุ่มหน้าแว่งทีมงาน FM 103.0 คันอยากไปพบไปพ่อกันวันที่10เดือน10ได้พบได้พ่อกันกับนายห่างคงเดชปัญญาทอง DJ เบาสังหลอยผู้นำทีมงานหรือว่าจะเป็นยายจื้น .com หนุ่มหน้าแว่งหนุ่มสังคมอารมณ์ดี DJ สาวสกลคนโก้หรือว่าจะเป็นเจ้าของโรงงานผู้ผลิตสินค้าให้เบาสังหลอยบอสจ๋าคุณโจเซฟอยากให้มาพ่อกันซื้ออันอื่นซื้อได้ทอนเงินทอนเงินซื้อสินค้าในโรงงานซื้อสินค้าในราคาโรงงานและยังบ่พอเอาไปอยู่ไปกินได้สุขภาพที่เข้มแข็งแล้วยังได้มาร่วมงานมากินข้าวซุ่มกันตอนสวยกินข้าวซุ่มกันตอนแรงมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์จกฉลากของรางวัลได้ติดไม้ติดมือกันสู้ขู่สุคนแล้วบ่าวเสียงลอยกะสิแจกคอเลล่าให้กินอีกผู้ละ10เม็ดละกะสิให้ชิม NB ลูทินาฟรีกาแฟ DJ เบาเสื้องหลอยฟรีคันหักกันแพงกันพ่อมีกำลังซื้ออยากให้มาร่วมการร่วมงานในวันที่10เดือน10 10ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปที่ห้านอาหารมูนเดอร์ไนริมโขงสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าโปรดโทรหาเอ้ยเอมี่ตอนนี้ยังตัดสินใจทัน020-5588-7656 020-5588-7656ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางฝั่งไทยรอคอยถ่าเซตการเซตงานจากสปป.ลาวสำหรับงานประชุมปุ๊กพลังครั้งที่3จะเป็นที่อำเภอพังโคนพี่น้องทางสกลนครกะสิได้พบได้พ่อกันเดี๋ยวสาวสกลลมเวียกลมธุระกับคุณพ่อสุบินก่อนว่าสิเป็นมื้อใดเดือนใดเวลาใดและก็อยากอยู่อยากกินสินค้าผลิตภัณฑ์ของบาวแสงลอยกะซื้อได้หันพี่น้องที่อยู่ทางพังโคนสกลนครพี่น้องอยู่อำเภอใกล้เคียงโทรหาคุณพ่อสุบินบุญพูนหันพี่น้องที่อยู่ทางบ้านดุงเด้อไปซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวเวลาเบิดเบิดเวลาส่งเพลงนี้มอบตอนใส่เพลงเดียวเลยนี่คือเอวลันปัดหรือว่าแอวลันปัด
จากเบาเล่สิบล้อฝากให้ไอ้ทรายนุ่มหนองเนียงฝากให้พ่อขวัญชัยฝากเป็นพิเศษสำหรับแม่แสงเดือนฝากเป็นพิเศษสำหรับเอ้ยแพงฝากเป็นพิเศษสำหรับเอ้ยแม่เอ้ยแม่ว่าซะเป็นเด็กเอ้ยเด็กแม่ฝากเป็นพิเศษสำหรับแม่มณีลาฝากเป็นพิเศษสำหรับคุณพ่อดวงคำจบผลงานเพลงนี้ยกไมค์ยกเก้าอี้ต่อให้สำหรับหนุ่มสังคมอารมณ์ดีสาวสกลไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บแอลลันปัดลันปัดลันปัดแอลลันปัดลันปัดลันปัดเสียงแอลมันลันเฮ้ยเฮ้ย

0: น้อมอภิวันวันทาพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาดุจสายทานไม่สิ้นสุดพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ล้วนส่องล่าให้ประสบนิกรร่มเย็นวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าชมรมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุภาพประชาชนขอถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อริยสงฆ์เลิศล้ำกินเกษตรกรรมยอดเยี่ยมแดนสองหลานสองเวียงสีเชียงใหม่เวียงจันทร์พี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานเผาอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วม
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
4: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
5: มันมาอีกแล้ว
6: เฮ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
7: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับถูกค่อยลูกสั่งรวยคักรวยแน่เ
3: อออยากรวยบ่ต้องข
4: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: งอนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดปองไปกับไอ้บอไอ้สิ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุด ถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Dego และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟโดยปุกกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากแย้หวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: อีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับเพลงนี้ที่หลายๆท่านชอบมากๆเลยนะคะรักเอ๋ยคุณต่ายอรทัยค่ะยังมีเพลงดีๆอีกมากมายในระหว่างรายการของเราค่ะติดตามกันนะคะสวัสดีทุกๆท่านค่ะและขอต้อนรับเข้าสู่ Coffee Time เวลากาแฟของคุณค่ะกับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณกับหน้าที่ของปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากแย้หวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: หวานน้ำตาลขึ้นใจกันแล้วค่ะตอนนี้กับเพลงนี้คุณเต๋าภูศิลป์และคุณแพ็กกี้สกลนรีค่ะทุกนาทีมีเธอค่ะได้เวลาจิบกาแฟเติมความเข้มเติมความสดชื่นกันแล้วค่ะมาค่ะชงกาแฟกันได้แล้วนะคะกับกาแฟวินเว่ความเข้มก็กำลังดีกลิ่นหอมๆ มาแล้วเห็นไหมคะเพราะเป็นเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพมาเพื่อคุณเลยกาแฟวินเว่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เลือกดื่มแล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่คุณรักอย่างมั่นใจด้วยรสชาติด้วยประโยชน์ทุกซองของกาแฟวินเว่ค่ะการที่เราเลือกใช้แล้วก็พิถีพิถันสำหรับส่วนประกอบสำคัญค่ะถึงได้ทั้งรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมลงตัวแล้วก็ประโยชน์อีกด้วยนะคะตั้งแต่ครีมเทียมเราก็ใช้เป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวหลายๆท่านให้ความสนใจมากๆเลยนะคะตัดสินใจดื่มกาแฟวินเวได้ก็เพราะว่าครีมเทียมน้ำมันรำข้าวนี่แหละว่าจะอร่อยกลมกล่อมขนาดไหนแล้วไงล่ะคะไม่ผิดหวังกันเลยใช่ไหมคะส่วนความหวานที่กำลังดีอย่างเหมาะสมเนี่ยเราใช้เป็นสารสกัดจากหญ้าหวานนะคะไม่ใช้น้ำตาลค่ะกาแฟวินเวไม่มีน้ำตาลนะคะและยังสามารถที่จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยเพราะว่ากาแฟวินเวทุกซองมีผงแปะก้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคนิทีนอีกด้วยนะคะนี่คือกาแฟที่คุณตามหาค่ะและหากันเจอแล้วด้วยหาซื้อได้เลยตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าจะติดต่อเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาสอบถามรายละเอียดต่างๆราคาหรือช่องทางการสั่งซื้อเพิ่มเติมกันได้นะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอก

ฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ปล่อยปลาบนบกปล่อยนกลงน้ำคุณเท่อุเทนพรหมินทร์ค่ะปุ๊กกี้จะผสมผสานทั้งเพลงเก่ากลางเก่ากลางใหม่เพลงใหม่ให้ได้ฟังกันในช่วงเวลาของเรา Coffee Time กับกาแฟวินเวย์ค่ะเส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟอย่างคุณพูดถึงเรื่องของกาแฟแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะเราอยากจะได้กาแฟเข้มๆกำลังดีที่บ่งบอกว่าเป็นเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพได้กลิ่นหอมๆอีกด้วยนะคะยิ่งเป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าเป็นเมล็ดกาแฟที่คัดคุณภาพมาเป็นอย่างดีแล้วเรื่องของรสชาติก็เป็นสิ่งที่หลายๆท่านก็ต้องการด้วยมันต้องอร่อยต้องกลมกล่อมนะกาแฟที่คุณดื่มเนี่ยใช่ไหมคะมันถึงจะทำให้ช่วงเวลากาแฟของคุณเนี่ยจิบกาแฟไปมีความสุขเพลิดเพลินกับรสชาติของกาแฟค่ะหลายๆท่านที่จิบกาแฟไปอ่านหนังสือไปฟังเพลงไปทำงานไปเห็นไหมคะมันก็เพลินๆน่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรสชาติของกาแฟที่ลงตัวอร่อยกลมกล่อมก็จะช่วยทำให้ช่วงเวลากาแฟของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นและแถมยังได้ประโยชน์อีกต่างหากก็โอ้โหตอบโจทย์เลยนะคะประโยชน์มาจากตรงไหนบ้างก็มาจากทั้งครีมเทียมน้ำมันรำข้าวมาจากสารสกัดหญ้าหวานที่เราใช้แทนข้าวหวานจากน้ำตาลมาจากผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคนาทีนในทุกซองของกาแฟวินเวย์นั่นเองค่ะนี่คือส่วนประกอบหลักๆโอ้โหส่วนประกอบเยอะขนาดนี้มีประโยชน์มากมายขนาดนี้แล้วราคาจะเป็นยังไงไม่ต้องกังวลเรื่องของราคาเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายจับต้องได้ค่ะกาแฟวินเวย์แต่ละถุงบรรจุ50ซองรับรองคุ้มมากๆเลยเอาอย่างนี้ทุกท่านสามารถที่จะจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะได้ยินราคาแล้วเนี่ยทุกท่านจะบอกเลยว่าอ๋อมีนาปุกกี้ถึงบอกว่าราคาจับต้องได้เข้าถึงได้ค่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ใจละลายค่ะเพลงนี้คุณบัมณรงค์กลดค่ะทุกท่านกำลังอยู่กับ Coffee Time เวลากาแฟของคุณกับกาแฟ Markov ค่ะอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ให้ความสนใจกับกาแฟ Markov มากขึ้นทุกวันทุกวันกันเลยพูดถึงและส่งต่อกาแฟ Markov อีกด้วยนะคะสำหรับรสชาติที่เข้มกำลังดีพร้อมประโยชน์ต่อสุขภาพที่มาพร้อมกับสารสกัดมากมายที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจียวกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนนะคะแล้วก็ยังมีผงกระชายดำมีแอลอาร์จินินแน่นๆทุกซองอีกด้วยนี่คือประโยชน์ที่คู่ควรกับคอกาแฟที่รักสุขภาพอย่างคุณที่จะพิถีพิถันให้กับคุณแล้วก็คนที่คุณรักนั่นเองนะคะแม้แต่ความหวานเราก็ยังใช้สารสกัดจากหญ้าหวานไม่ใช้น้ำตาลค่ะอร่อยกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟมาคอฟทุกซองต้องลองนะคะบรรจุกล่องละ10ซองสนใจก็สอบถามเกี่ยวกับราคาและช่องทางการสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรท้ายสปอร์ตโฆษณาได้เลยค่ะและตอนนี้เดี๋ยวบุกี้ขออนุญาตเตือนภัยโดยสถิตินี้กันสักนิดหนึ่งนะคะเอามาย้ำกันหน่อยแล้วเราจะได้ระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อปี2567ประชาชนไทยถูกมิจฉาชีพหลอกลวงทางโทรศัพท์ถึง38ล้านสายเพิ่มขึ้น 85% เมื่อเทียบกับปี2566และถูก SMS หลอกลวงกว่า130ล้านข้อความกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ5ปีแล้วก็ในขณะที่มีมูลค่าความเสียหายจากการหลอกลวงทางออนไลน์เมื่อปี2567สูงถึง 60,000 ล้านบาทค่ะโดยรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีประชาชนกว่า 400,000 รายที่ถูกหลอกลวงเพราะฉะนั้นแล้วสถิติตรงนี้เอามาฝากกันเพื่อที่จะเตือนสติพวกเราว่าเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกันอีกต่อไปต้องระมัดระวังตัวเองขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ไทยเฮลด้วยเอามาฝากกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากปุกกี้และ Coffee Time ค่ะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
1: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
3: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936 ย้ำ 089-422-2936

0: นี่นี่นี่ประโยคนี้ต้องใช้กันจริงๆเลยนะคะไม่รักอย่ากักไว้นะคะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือดแต่ยาไม่สู้นิไว้โซนิไว้โซนิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิเด้อ
6: ไว้โซนิชนะขาดพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
8: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
9: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากๆ
10: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเราได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
1: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
0: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศพได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ครับถูกค่อยลูกสากรวยครับรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจก1.6ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
1: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุด ดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz

0: ใส่สายตาทั้งวันควรบำรุงอย่างดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟฮ้อนๆหอมๆแซ่บๆสักแก้วแค่นี้ก็ซอยให้ความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่ยูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลมีลูทินซีแซนทินวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 L อาร์ทินินและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ทั้งเช่ากระชายดำโกจิเบอรี่รสชาติแซ่บกลิ่นหอมละมุนของเม็ดกาแฟขั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลแค่ฉีดช่องดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโหเลย
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229386
2: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียว4แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229386
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ไม่เห็นสว่าง
1: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันน้องหานจักหน่อยใหญ่ไปบักไงข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
0: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหานยังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
1: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ใหญ
0: ่โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
1: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตื้มมืนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามั่วเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
0: โอ้เป่าแท่นเบิดเลยด้วยนั่น
1: เป็นซูเนล
0: ว้าย เป็นซูเนล
1: ปาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
0: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
1: ครับ
0: ไปได้เบี้ยคนพิการมากกว่าย้อนตาเนี่ย
1: เอาใหญ่เนี่ย
0: ได้ทั้งตาทั้งหู
1: เนี่ย
0: โอ
1: ้โอ้ยายจ้อย
0: ฮะ
1: นี่ทีแล้วถ้าหมอถามอ่ะ
0: เ
1: ออโอ้ยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
0: หวยหาอยู่ไส
1: หมอกระสิเส้นไหน
0: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
1: ครับ
0: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
1: ครับ
0: ยามหมอลำเลิกดีอยู
1: ่ครับ
0: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยังมือแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสียังบ่เห็นจักอย่าง
1: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้นะเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
0: เตวะย่ำสวดเศร้าตื่นมาย่ำเมื่อเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
1: ่
0: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าเห็น
1: อันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย่ายจอยครับ
0: เอ
1: าสิซะมียาตาข้าเจ้าค้าอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
0: ไอ้หมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำบุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
1: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
0: โอ้ยเสยเตยเว้ย
1: เอาคณะสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
0: โอ้กินดีขี้ได้ตาเห็นหง
1: แม่น
0: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี้กับของตัวบัด
2: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
0: วันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
1: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
0: ขอบตาเขาจ้องใส่ตาดำนุ่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
1: ว้าย
2: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
0: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
2: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
0: ตาจื้นตาแซะขี้หูขี้ตาไหลแม่งวีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
1: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตา
0: เมื่อกี้ขี้หูก็ได้เอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งมวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229360892229306
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

ังฟังเด้อเจ้าสาวถูกสูงส่งขันตกลงมักอาจสิกายเข้าแต่งงานไปเที่ยวบ้านของพี่เอาไม่ตกลงใจไม่ขับหลับคำผมบ้างท่านนางนองป้องใช้ไม่หอมสมักใจหลักรวมความเบาซื่อตรงคิ้วขาดคงวงหน่วยจันแหลมสิบ่แนมมองนำสำชายมาเบาเอาไม้ล่าสิพาไปส้มทงจะบ่หงเฮือนฟ้ากะหน่อยเลี้ยววอนหากเจ้าหล่อนเบื่อในในกรุงสิพาไปชมดงกระทงหน้าป่าบอนไปให้ไม้หล่อนเมืองอีสานบ้านพี่ดงอีสานภูรีร่วงหล่อบ่เป็นแม่จันเพ็ญบนฟ้าเต็มดวงแม่จันเพ็ญบนฟ้าเต็มดวงหรือน้องไม้อยากควงหนุ่มหน้าหน้าดำแม่งามขับก็น้องจะทำเฉยเมยหรือว่าข้ามันเฉยไม่ควรคู่กันดามมาเห็นแล้วยกคอแนวไปหวานเมืองอีสานใบกาพ่อได้เห็ดแนวหักน้องแก้วแนวแน่แน่ศูนย์หักน้องแก้วแนวแน่แน่ศูนย์ก็เพียสิขอปันมุ่นอีพอขายนะ

ในบ้านนอนทานขนมไข่ว่าแต่ลักอยากไปสิหาให้สู่แนวว่าแต่แห้วแห้วลั่นแจ้งน้องก็สิให้นอนฟังเพลงตู่เดียวในบ้านสำลัดด่วนนอนนั่งบ่ต้องห่วงเลยอย่าคล้องสมทรงสิ

0: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
1: ห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนบ่แม่นน้องครูมองนี่บ่แม่นน้องจับเจ้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมาน
2: ั่นล่ะครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ตั้งกินคินบ่ได
2: ้ปกตินะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
2: ้เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสู้เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
0: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ้ง
2: บอดเลย
3: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892922239
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ใส่สายตาทั้งวันควรบำรุงอีหยังดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟฮ้อนๆหอมๆแซ่บๆสักแก้วแค่นี้ก็ซอยให้ความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่ยูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลมีลูทินซีแซนทินวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์ทินินและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี่ทั้งเช่ากระชายดำโกจิเบอรี่รสชาติแซ่บกลิ่นหอมละมุนของเม็ดกาแฟขั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลแค่ฉีกช่องดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโหเลย
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229386
2: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

เสียงแซวแซวคนทางใต้ศรัทธาไทยเอิ้นมาใส่ว่าปันใดลูกปลาเวลาน้องจังสิถึงพ่อแม่เอ้ยผมขอบอกให้แจ้งทุกสิ่งแจ้ง

ท่านนั่งไปทางพุ่นเชิญไปยามถามข่าวท่านบ่ลังเกียจได้ให้ไปเยี่ยมดอกแม่ยามทุกสิ่งขอรับต้อนแม่ก่อนใครไว้ทวินอ้ายยินดีชมเชยหักแม่นน้ำ

0: ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ใหญ่ยาหาอย่างอย่างเนี่ยมันงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจ้าจะไปงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักหน่อยยายป้ายบักไงข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาจังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมืนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมอหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้บอกแท่นเบิดเลยได้นั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้าย เป็นซูเนล
0: ปาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตา
0: เ
1: นี
0: ่ยอ้าวยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจ้อย
1: ฮะ
0: นี่สิแม่ทําหมอถามอ่ะ
1: เ
0: ออโอ้ยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
1: มาหาอยู่ไส
0: หมอกับลาซิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ย่ําไปเบิ่งหมอลํา
0: ครับ
1: ย่ําหมอลําเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ย่ําเบิ่งหมอลํายังมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้นี่
1: เตวะย่ําสวดเศร้าตื่นมาย่ํามื้อเศร้าเบิ่งหมอลําบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ํากลับบ้านก้มหายังเห็นบ่เลยนี่หาเงินหาเงิน10เหรียญผู้ใดตัวข้าง
0: นี้อันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เออ
0: เอาสิซะมียาตาข้าเจ้าค้าอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่ว
0: ติ
1: สิเป็นหยังว่าจะกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าว้ายเอามากินแล้วย้ํา
0: ครับ
1: ปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้เสยเตยเว้ย
0: เอาคันนั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
2: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: มันเป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาเขาจ้องสิตาดำนุ่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: ว้าย
2: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีเห็นมีไส้ค่าตาได้บ่
2: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแสะขี้หูขี้ตาไหลแม่งวีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
1: ินขี้หูบ่ได้เอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งนวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089422293608 089422293 6
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

เจ้าสมัยสู่มือเอาเงินซื้อจังดังเจ้าบ้าคังนำนำซ้อมซ้อมฟ้อมตัวเป็นดาราโดนมาดาวล่วงเจ้าพ่วงสู้ดาวหมูดาวไก่ดาวเดินในบ่อดานมีบ้านนางฝันเจ้าบ่อปั่นนั่นเป็นดาวจนดาวให้โลดาวจนก็อยู่บนดาวยั่วดาวบนบ้านในจันคือดาวไข่ดาวเหลืองแม่นหรือดอกไม้ดาวไทยแห่งหลายสีและหายหลายด้วยสวยสดมีดาวเลือดาวหลดทรงกันให้วันบุญดาวนายทุนบ่มีสุนไล่ใดดาว

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
1: ห้าขวบคนไปห้าขวบคนมันบ่แม่นน้องครูมองนี่บ่แม่นน้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมา
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับ
1: เ
2: ป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ตั้งกินคิมบ่ได
2: ้ปกตินะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ส่วนในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
2: ้เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิ่งปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
0: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่ง
2: บอดเลย
3: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08942829423239
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโต7ก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิกออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ไว้สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิดไว้โซ่นิไว้โซ่นิสะเด้อเจ้า
5: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิเด้อ
6: ไว้โซ่นิธนาคารพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
8: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
9: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
11: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
12: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353

0: ลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
1: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
2: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: สาธุค่อยลูกสากรวยคักรวยแน่เ
3: ด้ออยากรวยบ่ต้องข
4: อเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย่อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกข้นการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้ว โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะท่านใดมีอาการเจ็บท้องร้อนท้องรู้สึกว่าเป็นแผลในกระเพาะหรือว่าลำไส้บ้างมีอาการปวดแสบปวดร้อนเวลาเรารับประทานอะไรลงไปรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวเจ็บที่ท้องที่ลำไส้ของเราวันนี้สาวล่าพาขวัญได้รับสายจากคุณพ่อสนิทอยู่อำเภอวานรนิวาสตำบลกุดเรือคำคุณพ่อมีอาการเจ็บท้องแล้วก็ร้อนท้องร้อนบริเวณลำไส้ทานอะไรไปก็จะเจ็บมีอาการรู้สึกว่าไม่สบายท้องเลยไม่สบายลำไส้เลยค่ะคุณพ่อบอกสาวล่าว่าทานยามาหลายชนิดแล้วได้ฟังรายการของสาวล่าตัดสินใจอยู่นานค่ะกว่าจะโทรมาเพื่อที่จะปรึกษาแล้วก็อยากลองทานสาวล่าก็เลยแนะนำให้คุณพ่อได้ลองทานวันแรกคุณพ่อมีอาการแสบท้องแสบมากคุณพ่อแจ้งว่ารู้สึกแสบท้องแต่ว่าอดทนได้สาวล่าก็เลยให้คุณพ่อสนิททานอีก1แก้วในวันต่อไปวันที่2ให้ลองทานดูก่อนแต่ถ้าว่าคุณพ่อไม่ไหวสาวล่าพาขวัญก็อยากให้คุณพ่อหยุดคุณพ่อได้ทานไปวันที่สองที่สามโทรกลับมาหาสาวล่าพาขวัญว่าวันนี้ไม่เจ็บท้องแล้วไม่รู้สึกร้อนท้องแล้วท่านผู้ฟังคะสาวล่าก็เลยอยากจะมาแนะนำแล้วก็มาบอกต่อเพราะว่าน้ำมังคุดตราแซนบุรีของเราเนี่ยนะคะเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกจริงๆค่ะไม่มีสารผสมไม่ใช่ของหมักดองเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% เลยค่ะถ้าท่านผู้ฟังได้รับประทานน้ำมังคุดไปนะคะไม่ต้องกังวลเลยน้ำมังคุดของเรานะคะจะเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกไม่มีสารเจือปนไม่ใส่สารกันเสียด้วยค่ะจะได้รับสารแซนโทนที่มาจากน้ำมังคุดจากเปลือกมังคุด 100% เลยสารแซนโทนจะช่วยเกี่ยวกับการอักเสบภายในหรือมีอาการเป็นแผลอยู่ภายในเจ็บปวดตรงไหนกล้ามเนื้อตัวสารแซนโทนก็จะไปช่วยบรรเทาได้ค่ะอาจจะไม่ได้ดีขึ้นในทันทีเพราะว่าแล้วแต่ตัวบุคคลแล้วแต่พ่อแม่ทานด้วยเนาะร่างกายของเราไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเห็นผลเลยภายใน3ขวดแรกหรือบางคนอาจจะต้องทานไปสัก3ขวด6ขวดถึงจะเห็นผลเพราะว่าน้ำมังคุดของเรานะคะไม่ใช่ยาจะเป็นน้ำสมุนไพรสมุนไพรจะต้องใช้เวลาต้องให้เวลาในการรักษาในการปรับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลคุณพ่อสนิทนะคะท่านเจ็บท้องสาวล่าดีใจมากที่คุณพ่อได้ทานน้ำมังคุดแล้วคุณพ่อมีอาการดีขึ้นเพราะว่าคุณพ่อบอกสาวล่าว่าเจ็บท้องมากไม่ไหวทานยาตัวไหนก็ไม่ไหวแต่พอได้ลองน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีขึ้นค่ะเห็นผลเพราะว่าไม่รู้สึกถึงอาการแสบร้อนท้องอีกแล้วอย่างที่สาวล่าพาขวัญเคยบอกไว้นะคะท่านผู้ฟังร่างกายของเรานะคะต้องให้เวลากับมันต้องใช้เวลาในการ ฟื้นฟูให้กลับมาสุขภาพดีเหมือนเดิมดังนั้นสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้พ่อแม่แม่ได้ลองทานได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มออร์แกนิก 100% แน่นอนค่ะอยากให้พ่อแม่แม่ลองเปิดใจทานเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นทางเลือกใหม่วันนี้ท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
2: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบูรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบูรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบูรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: อสาธุสาธุนาชิเนแปลว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีชนะคนไม่ดีอย่าตีตอบเอาดีมอบตามต่อก็พอไหวคนไม่ดีเรามีไมตรีไปไม่เป็นภัยทั้งเขาเราก็ดีเขาไม่ดีช่างเขาเราไม่ว่าเขาร้ายมาตีตบเราหลบหนีเอาดีตอบมอบให้ด้วยไมตรีนานก็ดีพร้อมพรักเป็นรักกันพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของคนไม่มีศาสนามีเหมือนกันนะคนไม่มีศาสนานี่คุณพักกาเนี่ยเป็นเพื่อนกับคุณพันนารายเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่ชั้นมัธยม40ปีแล้วเป็นเพื่อนกันมาไม่ใช่เวลาน้อยๆแล้วต่อมาก็ได้รู้จักกับคุณพศสามีของพันนารายนับตั้งแต่เขามาเป็นสามีของเพื่อนนี้ก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นอย่างเช่นวันหนึ่งคุณพักกาก็ไปหาคุณพันนารายจะชวนไปวัดแต่ว่าเจอกับคุณสุพจน์ซึ่งเป็นสามีของพันนารายคุณสุพจน์ก็บอกว่านี่คุณปากกาถ้าคุณจะมาบ้านนี้แล้วก็มาพูดให้เมียผมฟังเรื่องพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเรื่องวัดเรื่องวางงี่เง่าอะไรนั่นอีกนะผมขอร้องว่าอย่ามาดีกว่าถ้าคุณยังอยากจะคบกับเมียผมแล้วเอาเรื่องงมงายเรื่องศาสนามากรอกหูเมียผมไม่คล้อยตามคุณไปแล้วก็ผมเสียใจที่จะบอกคุณว่าผมรับไม่ได้นะคนบ้านผมเขาไม่พูดเรื่องนี้กันนะจำไว้ด้วยนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่พักกาเข้าไปเหยียบบ้านหลังนั้นจำได้ว่าครั้งนั้นทั้งพักกาและพันนารายก็พากันช็อกจนพูดอะไรไม่ออกพันนารายถึงแก่น้ำหูน้ำตาไหลเพราะว่าคนหนึ่งก็สามีคนหนึ่งก็เพื่อนเธอก็เพียรขอร้องให้คุณพศสามีหยุดโวยวายด่าว่าเพื่อนแต่ดูเหมือนฝ่ายนั้นของขึ้นซะแล้วคนบ้านนี้ไม่จำเป็นต้องมีศาสนากันหรอกคุณถ้าอยากจะทำบุญโน่นเอาไปให้เด็กจนๆโน่นผมนะให้ทุนการศึกษาเด็กปีหนึ่งเป็นแสนๆใครไม่มีเงินมาขอผมให้หมดแต่พวกพระนี่พวกคนอยู่เฉยๆขี้เกียจหลังยาววันๆได้แต่ขอเขากินไม่รู้จักทำมาหากินอย่างพวกพระนี่ผมไม่ให้อย่าเอามาอ้างว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารเห็นแต่มันเอาเงินไปใช้ทางอื่นหมดไม่เห็นเหรอข่าวแต่ละวันมีแต่ข่าวพระมั่วผู้หญิงบ้างติดยาบ้ายาไอแล้วพวกเธอยังจะหลงไปกราบกรานคนพวกนั้นได้อีกโง่เป็นควายเลย ครั้งนั้นแค่ผกามาชวนให้พันรายไปร่วมงานทอดกฐินที่วัดต่างจังหวัดซึ่งเธอและครอบครัวเป็นตัวตั้งตัวตีในการนำกฐินไปถวายให้กับวัดยากจนแห่งนั้นซึ่งวัดนั้นไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าหรือว่าน้ำประปาเข้าถึงครอบครัวเธอมีศรัทธาที่จะถวายเงินเพื่อนำไปก่อสร้างสิ่งจำเป็นพื้นฐานให้กับทางวัดซึ่งไม่เพียงแต่ครอบครัวของพันรายจะไม่ร่วมทำบุญเท่านั้นแต่เมื่อพกามาชักชวนเพื่อนไปงานทอดกฐินนี้ด้วยกันตามประสาเพื่อนสนิทเพราะว่าเพื่อนร่วมรุ่นหลายคนก็เดินทางไปด้วยกันกลับโดนคุณพศด่าว่าอย่างเสียเสียหายหายพกาเขาไม่ได้มาชวนฉันเอาเงินให้วัดนะคุณพศเขาแค่มาชวนให้ไปที่วัดนั่นด้วยกันมีเพื่อนร่วมรุ่นในห้องเป็นไปกันหลายคนฉันเองก็อยากจะไปกับเพื่อนเท่านั้นแหละคุณไม่ให้ฉันเอาเงินให้พระฉันก็ไม่ให้แล้วนี่ฉันจะไปกับเพื่อนยังไม่ได้อีกเหรออ้าวแล้วไงอ่ะพอเธอไปถึงเธอก็ไปนั่งพนมมือแต่ไปกราบไหว้คนพวกนั้นอยู่ดีมันจะแตกต่างกันตรงไหนอยากเจอกันก็นัดมาเจอกันที่บ้านที่จะกินข้าวจะปาร์ตี้อะไรก็ว่ากันไปทำไมจะต้องเอาเรื่องบุญเรื่องบาปมาอ้างกันด้วยฉันไม่เชื่อเรื่องนี้ก็คือไม่เชื่อแล้วลูกเมียฉันก็ต้องไม่เชื่อด้วยทำไมอย่างนั้นเราจะอยู่กันได้ยังไงถ้าผัวคิดไปทางเมียไปทางลูกไปอีกทางแบบนี้มันก็เสียการปกครองหมดเขาก็หันไปแวดแวดพันรายเมียเขาก่อนที่จะหันมาจ้องมองพกาอย่างจะกินเลือดกินเนื้อแล้วนี่เธอคุณพกาคนบ้านผมนี่เราอยู่กันอย่างนี้ดีแล้วนะไม่ต้องมาชี้ทางสวรรค์ทางนรกอะไรให้คนบ้านผมฟังหรอกคุณจะงมงายเรื่องงี่เง่าแบบนี้ก็ทำไปคนเดียวอย่ามาทำเป็นคนดีแต่งี่เง่าแบบนี้กับคนบ้านผมไม่โง่แล้วคนบ้านผมก็ไม่ได้โง่กันสักคนอย่ามาจุงให้ยากนักเลยพักกาโกรธจนแทบจะเป็นลมดีว่าเธอผ่านการปฏิบัติธรรมมาได้บ้างก็เลยยังครองสติได้ดีอยู่เธอก็ไม่โต้ตอบแล้วก็รีบจากบ้านหลังนั้นมาอย่างรวดเร็วแต่จากนั้นก็ยังคงคบหากับพนารายตามปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนออกปากชวนให้ไปที่บ้านหรือบอกว่างานนั้นมีคุณพศสามีตามมาด้วยเธอก็จะหาทางหลีกเลี่ยงทุกครั้งไปไม่มีประโยชน์กับการที่จะผูกมิตรหรือเอาชนะคนผ่านพกาคิดของเธออย่างนี้แต่ทั้งที่เธอไม่ยุ่งก็ไม่เจอไม่พูดถึงคุณพศอยู่แล้วไม่ว่าทางใดทางหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าเธอจะต้องทนฟังเรื่องที่พนรายโทรมาหรือว่าเล่าเรื่องอะไรต่างๆในครอบครัวให้ฟังไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำตัวแปลกแยกการทำตัวเป็นพระเจ้าองค์เดียวของคนในบ้านต่อต้านพระสงฆ์องค์เจ้าทำตัวเป็นคนนอกศาสนาหรือว่าไม่ยอมมีศาสนานิสัยของสามีเธอซึ่งนับวันก็ร้ายแรงขึ้นทุกทีคนในหมู่บ้านในจังหวัดนี้เขารู้กันทั่วเลยนะพกาเขาก็มองว่าคุณพจน์เป็นโรคประสาทเวลาฉันกับลูกไปไหนๆมันก็เหมือนเราเป็นตัวตลกมีแต่คนคอยซุบซิบกันนินทากันบ้างก็ว่าจะรอดูวันนรกจะกินกบาลเพราะว่าคุณพจน์เขาไปเที่ยวด่าว่าพระในทางเสียหายพระสงฆ์ผู้ใหญ่ก็ไม่เว้น

อารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนักบวชก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพขวานเป็นตัวแทนน้ำคุตราไซบุรีนะคะวันนี้อยู่กับคุณพี่ชื่ออ
3: นุรักษ์จันทลือชัย
4: อยู่บ้านอะไรคะ
3: บ้านแก้งค่ะ
4: บ้านแก้งนะคะค่ะ
3: ตำบลศรีวิชัยอำเภอนนทิวาสจังหวัดสกลนคร
4: พอดีคุณพี่สั่งให้คุณพ่อทานใช่ไหมคะ
3: สั่งทานเองค่ะ
4: เพราะว่าพี่สั่งทานเอง
3: ค่ะเพราะว่าป้าน่ะเป็นหลายโรคความดันเบาหวานน้ำตาลไขมันเส้นเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบเด็ดไปทำบอลลูน3เส้นแล้วอ่ะบอลลูนหัวใจอ่ะค่ะ
4: เพราะว่า
3: ใช่เพราะว่าป้าก็กินยาหมอแต่ว่ายาหมอมันก็ช่วยอีกทางนึงแต่ยาเนี้ยมันก็คือช่วยให้อาการมันไม่เหนื่อยมันดีขึ้นแล้วทำงานบ้านทำขายของปกติอะค่ะเพราะว่าต้องกินอะมีคนกินที่อาที่ในหมู่บ้านอ
4: ะ
3: เขาก็กินเขากินแล้วเขาก็เลยแนะนำป้าเพราะว่าแกก็เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไต
4: ค่ะ
3: เป็นโรคไตระยะที่สามแกก็กินแล้วก็แกก็ดีขึ้นแล้วแกก็แนะนำให้อาอีกคนนึงอะผู้หญิงอะเป็นมะเร็งอาเขาก็กิน
4: ค่ะ
3: ก็มีแต่คนเป็นโรคเนาะก็ไปหาเยี่ยมหากันก็คุยกันว่าเออเป็นยังไงกินยาอะไรกินอะไรรักษายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองซื้อมากินแกก็บอกว่าอย่างเงี้ยพอดีป้าก็เลยลองสั่งมาชุดหนึ่งชุดใหญ่เลย1,000อ่ะวันที่แกบอกอ
4: ่ะ
3: แกก็เอาเบอร์โทรให้ป้าก็เลยนั่นแหละก็เลยได้กินประจำก็เลยมันดีมันก็ดีตามที่แกบอกนั่นแหละมันก็ป้าก็เลยกินประจำป้าก็สั่งประจำหมดป้าก็สั่งอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะได้ทำมาหากินคล่องไงเราค้าขายไปขายน้ำอ้
4: อ
3: ยขายขนมป๊อปคอร์นตามตลาดนัดเพราะว่าเราต้องสู้ชีวิตไงเราก็ยังไม่ตายเราก็ต้องกินต้องใช้เนา
4: ะ
3: ยาอะไรที่ว่าดีๆเราก็ลองมากินกินแล้วมันดีเราก็กินต่ออย่างเงี้ย
4: ค่ะก็เป็นตัวช่วยไปเนาะ
3: ใช่ค่ะ
4: ตอนที่เริ่มทานน้ำมังคุดนะคะมันมีอาการเป็นยังไงบ้างคะในชุดแรก
3: พอกินปุ๊บใช่ไหมมันก็ไม่เหนื่อยไม่หอบเพราะว่าป้าเวลาอาการมันขึ้นมามันทั้งหอบ
4: โอ้ค่ะ
3: เออแล้วป้าก็เลยบอกว่าเออเราจะมีกำลังทำมาหากินเราก็ต้องกินแล้วเราก็ต้องเอาเงินที่เราทำมาหากินขายของอ่ะเราก็ต้องมาซื้อใช่ไหม
4: ค่ะ
3: เออเพราะว่าเราไม่ขายเราก็ไม่มีกินเราต้องทำ
4: ก็แบ่งมาซื้อเนาะ
3: ใช่ต้องนั่นแหละ
4: ค่ะ
3: กินดีทุกอย่างนั่นแหละ
4: ค่ะ
3: ยาหมอก็ดียาเราก็ดีก็คือเสริมไปด้วยไง
4: ค่ะช่วยกันไป
3: มันจะได้ข้างในมันจะได้ดีขึ้นแต่พอกินแล้วมันก็ไม่เหนื่อยไม่หอบไม่เป็นอดแอดแอดบ่อยนะมันก็แข็งแรง
4: ค่ะแสดงว่าทานแล้วถูกกับเราเนาะ
3: ใช่ค่ะถูกกับป้าป้าก็นี่ก็เหลืออยู่ขวดนึงตอนนี้ก็อยู่ในตู้เย็นก็มีอยู่หน่อยนึงก็คือจะหมดพรุ่งนี้แหละป้าก็กินวันเว้นวันเพราะว่าป้าก็คือมันอยู่ตัวแล้วไงพอทานเยอะแล้วมันก็รักษาไปอยู่ข้างในแล้วแหละ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวถ้าหมดเดี๋ยวถ้าหมดเดี๋ยวป้าก็จะสั่งเพิ่ม
4: ขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงนะคะ
3: ขอบคุณมากสาธุค่ะ
4: อยู่ทำกับน้ำมะกรูดกินน้ำมะกรูดหนูไปนานๆ
3: จ้าตรงน
4: ั้
3: นแหละตัวช่วยเราก็คือป้าก็อาการดีขึ้นป้าก็เออกินควบคู่กับยาหมอก็เออเรา

0: สบายใจไม่คิดมากไงเราจะได้ด
1: อื
0: ำรงช
1: ม
0: ีวิต
1: ค่ะ
0: ไป
1: ค่ะ
0: วันๆน่ะเนาะจะได
1: จ
0: ้
1: ้าย
0: ืดยาวไปอยู่กับลูกกับหลาน
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
3: พรรณรายเธอพูดพลางก็มีสีหน้ากลัดกลุ้มและดูมันว่ายิ่งเจอหน้ากันเมื่อไหร่หน้าตาหมองเศร้ากลัดกลุ้มนั้นมันก็จะทวีหนักขึ้นพกาก็ได้แต่เห็นใจเพื่อนเป็นอย่างยิ่งดูเอาเถอะพรรณรายเพื่อนของเธอเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างข้าวของเงินทองบริวารคนรับใช้พรั่งพร้อมสมบูรณ์แต่กลับหาความสุขสักนิดไม่ได้เลยกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าผู้นำครอบครัวเป็นซะอย่างนั้นแล้วความสุขที่ไหนมันจะเดินเข้ามาหาครอบครัวนี้ได้กันล่ะปากาก็สงสัยจริงๆว่าความสุขที่แท้ของคุณพจน์นั้นคืออะไรและอะไรคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาเพราะว่าคนเราหากขาดศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจซะแล้วศรัทธาของชีวิตแนวทางของชีวิตจะเกิดขึ้นได้ยังไงวันไหนถ้าหนังสือพิมพ์ลงข่าวพระในทางเสียๆหายๆนะเขาจะตะโกนโบกเวกโวยวายโอ้ยังกระแทงหวยถูกนั่นแหละพอไปไหนก็เอาหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวว่าพระเนี่ยเน็บไปให้คนอื่นได้เห็นได้อ่านด้วยพูดไปโชว์ไปให้คนเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นมันถูกแต่ส่วนใหญ่คนเขาก็เอออไปตามมารยาทรับหลังเขาก็เอาคุณพจน์ไปนินทากันทั้งนั้นเรื่องนี้ภกาเข้าใจดีแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ปรับเปลี่ยนกันได้ยากเธอเองก็สุดปัญญาจะช่วยเหลือได้นอกจากได้แต่รับฟังปัญหาของเพื่อนให้พรรณรายได้ระบายความกลัดกลุ้มเท่านั้นครั้นจะบอกเพื่อนสวดมนต์นั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมเหมือนที่เธอทำอยู่ก็คงจะยิ่งไปเร่งให้ครอบครัวเขาแตกแยก สิ่งที่เธอทำมาตลอดก็คือคอยแผ่เมตตาให้เพื่อนรักแล้วก็ขอผลบุญผลกุศลที่เธอได้ทำเพื่อแผ่ถึงเพื่อนทุกครั้งเนี่ยจงช่วยโดนจิตโดนใจให้คุณพจน์สามีเขามีจิตใจที่อ่อนโยนลงและหันเหแนวคิดในทางที่ร้ายต่อพระศาสนานี้เสียทุกวันนี้นะเวลาฉันอยากจะใส่บาตรทำบุญก็ต้องแอบทำจะสวดมนต์ก็ต้องแอบทำเวลาที่เขาไม่อยู่บ้านแต่ถ้าเขารู้เมื่อไหร่ก็ทะเลาะกันบ้านแทบแตกเมื่อนั้นล่ะฉันก็สงสารก็แต่ลูกอ่ะไม่รู้เมื่อไหร่ถึงจะหมดเวรหมดกรรมนี้เสียทีก็อะไรที่มันทำแล้วทำให้เธอสบายใจก็ทำไปเถอะพันฉันเองก็ไม่รู้จะช่วยเธอได้ยังไงแล้วอ่ะฉันเอาใจช่วยเธออยู่นะฉันอายคนเขานะพกาบอกเขาเตือนเขาก็ไม่เคยฟังพูดเมื่อไหร่ก็ทะเลาะกันเมื่อนั้นเขาว่าใครกันแน่ที่บ้าเขาทำงานมาทุกวันนี้ก็เพราะเขาทำมาหากินสุจริตมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือก็เพราะความขยันไม่ใช่เพราะเอาเงินไปทุ่มเทให้ศาสนาเอาเงินไปให้พวกคนขี้เกียจได้แต่แบมือขอเอะอะก็อ้างบุญอ้างกรรมเขาไม่เชื่อหรอกว่ากรรมมันมีจริงพกาก็ไม่รู้จะทำยังไงได้เพราะว่ายังไงเธอก็เป็นเพียงคนนอกและปัญหาที่เพื่อนพบเจออยู่มันเป็นปัญหาใหญ่ที่หนักหนาเกินกว่าใครจะแก้ไขได้ถ้าหากคุณพจน์ไม่ยอมเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองแบบนี้คล้อยหลังจากนั้นไม่นานพันนารายก็น้ำตาอาบหน้ามาหาเธออีกครั้งหนึ่งพกาคุณพจน์เขาเป็นมะเร็งที่ตับหมอบอกว่าเขาคงอยู่ได้อีกไม่นานพกาฟังข่าวร้ายของเพื่อนอย่างตกอกตกใจใครเลยจะนึกว่าคนแข็งแรงกำลังอยู่ในวัยทำงานที่มีรูปร่างกำยำสูงใหญ่จะเป็นโรคร้ายนี้ได้พกาก็ได้แต่ให้กำลังใจเพื่อนไปทำใจดีๆไว้นะพันหมอสมัยนี้เขาเก่งจะตายแล้วคุณพจน์เขาก็แข็งแรงออกเงินทองเธอก็มีออกมากมายอยู่ยาดีๆหมอเก่งๆเขาว่าช่วยคนป่วยให้หายเยอะแยะส่วนเธอเองก็อะไรอ่ะก็มันสวดมนต์ภาวนานะสิฉันได้ยินมาว่าถ้าคนป่วยได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมากๆจะช่วยให้คนป่วยมะเร็งหายมาหลายรายแล้วนะฉันหาทางแล้วทั้งขอร้องทั้งปลอบทั้งขู่แต่เขาก็ไม่ยอมอยู่ท่าเดียวเขาว่ามันเป็นเรื่องงมงายแต่ฉันก็พยายามทำอยู่นะจากนั้นพันนารายก็หายหน้าไปไม่นานนักและที่สุดก็มาถึงวันนี้จนได้ฉันเสียใจอยู่อย่างเดียวที่คุณพจน์ไม่เคยเชื่อฉันไม่เคยเลยเธอเสียงร้องไห้คร่ำครวญของเพื่อนเมื่อไม่ถึงชั่วโมงก่อนหน้านี้ยังแว่วมาให้ได้ยินและพอนึกเช่นนั้นได้พกาก็ลุกจากร้านกาแฟนั้นมาเพราะเธอก็จากห้องผู้ป่วยหนักนั้นมานานนับครึ่งชั่วโมงแล้วพกาเดินกลับมาที่หน้าห้องผู้ป่วยนั้นตามเดิมนอกห้องยังคงเงียบสงบพกาหย่อนสะโพกนั่งลงบนม้านั่งหน้าห้องนั้นได้เพียงไม่นานประตูก็เปิดออกเขาไปแล้วล่ะพกาพนารายเดินออกจากห้องมาเหมือนคนหมดแรงน้ำตาเต็มหน้าเธอซบหน้าลงกับไหล่ของเพื่อนแต่ดูมันว่าจะเป็นการร้องไห้ที่ปะปนไปด้วยความยินดีแต่ฉันดีใจเหลือเกินนะปากาฉันดีใจที่วินาทีสุดท้ายเขานึกถึงพระได้พอฉันรวบเอามือเขามาพนมไว้ที่หน้าอกเขาก็ท่องอรหังสัมมาตามคำที่ฉันบอกในที่สุดก่อนเขาจะสิ้นใจเขาก็นึกถึงพระได้หมดเวรหมดกรรมกันสักทีนะพันนารายเขาก็ไปดีแล้วล่ะปากาก็กอดเพื่อนไว้แล้วก็เสียใจพร้อมๆกับโล่งอกกับเพื่อนไปด้วยอย่างน้อยหนทางที่เขาจะไปต่อจากนี้ก็คงไม่เลวร้ายนักอย่างน้อยก่อนตายก็ได้นึกถึงพระได้เอาโหสิกรรมส่วนเธอเองเธออ่านความหมายในแววตาของคุณพจน์ก่อนตายได้ดีทีเดียวเขาขอเอาโหสิกรรมกับเธอแล้วเธอก็ได้เอาโหสิกรรมให้เขาแล้วเช่นเดียวกันคืนนั้นก่อนที่พากาจะล้มตัวลงนอนหลังการสวดมนต์และนั่งสมาธิตามปกติแล้วเธอได้แผ่เมตตาถึงคุณพจน์และถึงมนุษย์ทุกผู้ทุกนามไปด้วยหากผู้ใดมีกรรมผูกพันกันต้องเกิดมาเพื่อชดใช้เวรกรรมกันอีกก็ขอให้ผู้นั้นได้เกิดมาอย่างเป็นผู้มีแนวทางชีวิตมีศาสนาใดๆเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่าได้เคว้งคว้างและทุรนทุรายอยู่ในความทุกข์ของความไม่รู้แต่เพียงเดียวดายเหมือนที่คุณพจน์ต้องประสบมาเลยเจ้าประคุณ

0: มักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบาวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกระคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00-4ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุณแม่อยู่จังหวัดชัยภูมิอำเภอไหนเนี่ย
3: อำเภออันน้องบ่แดง
2: น้องบ่แดงเน
3: า
2: ะ
3: จำตำบลถมว่าแดง
2: ครับอันนี้บ้านไหนครับแม
3: ่บ้านบางทอง
2: ครับบ้านบางทอง
3: บ้านบางทองหมู่ที่11
2: ครับคุณแม่ชื่อจังไหนครับแม
3: ่ชื่อแม่ประยง
2: ครับแม่ประยงนามสกุลครับ
3: นามสกุลทักคุย
2: ครับคุณแม่อายุกี่ปีแล้วครับแม่
3: 78ปีนี่ล่ะ
2: 78ครับเดี๋ยวถามคุณแม่ว่าก่อนที่มากินน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างไรครับ
3: โอ้ยกระเทิงเอวเทิงขานี่แล้วอันใดแม่ก็กินมามืดเนาะไปฝังเข็มตาฝังยังๆอยู่เนาะไปฝังเข็ม2 3เที่ยวทั้ง2เท่านี้น่ะ
2: ครับ
3: ไปฝังเข็มมา
2: ลองไม่หลายตัวแล้ว
3: ลองหมด
2: ครับ
3: กับกับพ่อตัวเราก
2: ับพ่อไปได้พ่อไปได้ซื่อๆ
3: แม่นแต่พ่อไปได
2: ้ครับ
3: บ่อยู่กับหมองว่านเถาะไปได้อยู
2: ่ครับแต่มาหักปวด
3: แต่มาแห่งปวด
2: ครับบัดนี้ได้ผู้ใดมาแนะนําให้ดื่มน้ำมังคุดนะครับ
3: นี่ล่ะฟังวิทยุนี่ล่ะ
2: วิทยุครับ
3: ฟังมีทายุฟังมาตะโดนแล้วแม่
2: ครับฟังโยมันซีเมนบอถึกตัวไม่บอแต่ครับ
3: แม่น
2: ครับเคยกินมาหลายตัวแล้วก็บอดีขึ้น
3: เออฟังเป็นสัมผัสเอ๊ก็คือกูเป็นมันร้องเบิ่งยังบ่ยังกูก็สิร้องล่ะจะดี
2: ครับ
3: แม่นน่ะใจใหญ่ต้องใจใหญ่เด้ล่ะ
2: ครับ
3: กันบ่ใจใหญ่บ่ได้กินดอก
2: ครับ
3: อือ
2: นี่แหละแม่ฟังมา3ขวดเนาะ
3: แม่น
2: มา3ขวดครับแล้ววันนี้เป็นไงครับอาการที่
3: อาการโอ้กินแล้วมันคันยังว่าแต่เช้าเจ้าดีนี่นี่อยู่ล่ะ
2: อ๋อช่วงมันขับช่วงแรกเนาะ
3: คันน้ำตุนน้ำโตโอ
2: ้ค
3: ัน
2: ครับ
3: เออว่ามือยักมือ
2: แข็งกับ คัน
3: เออบาดนี้เรื่องมือนี่กังเว้นว่าเด็กเก่าบันไดเนี่ย
2: เริ่มสร้างเกิดอาการคัน
3: แล้วแม่เนาะแม่ก็กินแต่มือวันที่หาแม่บอกต้องมาส่งแม่
2: ครับ
3: คุณอ่ะ
2: หาคันมา
3: ก็กินมากินมาเบิด3ขวดยังบ่เท่าคันน่ะ
2: ครับอาการคันนี
3: ่
2: มันขับออกทั้งเพราะว่าคนบ่มีเหงื่อเนาะแม่เนาะมันขับออกทั้งเหงื่อบ่มีเหงื่อแม่บ่มีมันก็เลยคันนะมันขับสิ่งที่บ่ดีออกจากร่างกายเฮา
3: เลี้ยงมันว่าอัน
2: ครับ
3: กูกันกินมันคันไม่เลี้ยงซะดอกคันเท่าเดี๋ยวนี้เด้ว่าท่านได้เซาคันดีซะเนาะเพิ่นนั่นสัมผัสไปสัมผัสกันนั่นเพิ่นว่าอันเลียดฝอยโอ้เลียดจังซี่เลียน้ำเลียดฝอย
2: ครับ
3: มันพาคันเนี่ย
2: ครับมันขับออกทั้งเนื้อทั้งลูกคนครับแล้วอาการปวดเป็นไงแม
3: ่อาการปวดกับไข้ดีแล้วนะ
2: ครับอาการปวด
3: เออแต่ก็เมื่อกันนอนเนี่ยมันปวดในป่องกระดูกปวดเย็นข้างเนี่ย
2: ครับ
3: บาดนี้แม่ก็มากินอมงกุฎนั่นแหละ2-3มื้อตื่นนอนตะแคงทักทีได้เนี่ยเนี่ยปวดตรงขานี่ในกระดูกนี่ละ
2: ครับ
3: เย็นจ้อย
2: ก็มันก็กินน้ำมังคุดไม่เริ่มดีขึ้น
3: แม่น
2: กว่าที่เท่าไหร่แม่เริ่มดีขึ้น
3: ที่การปวดที่3
2: คนที่3นี่เริ่มเบาแล้ว
3: แม่นกว่าที่3
2: ครับ
3: โอ้สบายจากของที่เป็นมาโดนแล้ว
2: ครับมันหลายปีแล้ว
3: ตั้งแต่พ่อซ้อหา3แม่จำได้เลยดีเนี่ย
2: ครับ
3: แม่เป็นมาเนี่ย
2: รักษาตัวได้ของมา
3: แม่น
2: ครับกินมาหลายอย่าง
3: ถ้าพออยู่นี่กินกับเราหาเงินเก่งเนาะพอยังก็ได
2: ้ครับ
3: ผู้ใดว่ายายังดีก็ซื้อมากินมื้อ
2: ครับรักษาตัวของ
3: รักษาตัวเจ้าของ
2: ครับ
3: ก็ยังว่าน้องแต่อันนี
2: ้ครับ
3: ได้ยินก็โดนแล้ว
2: ครับก็จะร้องเบิ่ง
3: ว่าท่านได้ร้องเบิ่งจักเทีย
2: ครับ
3: แล้วก็ฟังเบิ่งเอ๊ะเปิ้นแต
2: ่ครับ
3: ยังคันแน
2: ่ครับ
3: ต้องมาร้องนี่ก็นะ
2: ครับ
3: เลยฟังยังบ่แลก็เลยจดเอาเบอร์โทรซะนี
2: ่ครับ
3: จดเอาเบอร์โทรแล้วก็เอาลาจนกแม่ก็กดว่าเป็นดอกไข่เข้าหลานกดไข่กดโทรศัพท์ไปไม่ง่ายแน่จนก
2: ครับ
3: เจ้าเรียนยังไง เนี่ยสิโต้เพื่อนเอาดำมงกุฎให้ว่ามากินเบิ้งจะดอก
2: คร
3: ับ ก็นี่แม่กับย่างไปใส่กับพี่ตีของอยู
2: ่ครับทำงานได้เดี๋ยวนี้มากกับเห็นทำงานอยู่หลังบ้าน
3: เออแต่แม่ก็ทำงาน
2: ไ
3: ปวัดไอ้เฮ็ดงานอันเบาๆหยักหยังซอยเพิ่นก็ก็แก่ๆที่ละ
2: เฮ็ดงานสวนได้ครับ
3: โอ้ไปวัดไปว่าก็ได
2: ้ครับ
3: เมื่อคืนนี่เนาะโอ้ยคุณครูบาอาจารย์ผู้เฮ็ดหวานเฮ็ดยาก็ได้10บ้านซาหาบ้านลือให้ผู้ขากินไก่ตือไก่ช่วงให้เช้าเด้อทั้งเหี่ยวทั้งขาทั้งแม่เลยวางพี่น้องเมื่อคืนนี
2: ่
3: โยกแต่หัวแล้วก็มากิน
2: ครับโอ้ครับกัน
3: ครับ
2: นี่ดีขึ้นเริ่มต่างเรา3ข้อที่3นี่เนาะ
3: แม่กับช้อมแม่กับช้อมจะของอีดิเออ6โมงครึ่งนี่แม่กับสวดมนต
2: ์
3: ซอยสิแล้วก็2ทุ่มพอดีนั่งสวดมนต์สวดสินั่งสมาธิอีก
2: ครับ
3: เออนั่งสมาธิมื้อละมื้อละ20
2: ครับ
3: นาที
2: คร
3: ับ แล้วล่ะ
2: ครับ
3: 2ทุ่มกว่า2ทุ่มครึ่งนี่ก็กลับบ้านนี่
2: ครับ
3: กินข้าวเลี้ยง
2: ครับมื้อนี้ครับผมกราบขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับฟังครับ
3: แม่ก็ว่าไว้ฟังจังซั่นล่ะนะ
2: ครับเป็นบุญได้บอกต่อเป็นวิทยาทานนําแม่เนาะในผู้ที่ว่าเพิ่นสุขภาพมีปัญหากันลองกินได้หรือว่าสิแวะมาหาอยู่บ้านก็ได้เนาะแม่เนาะ
3: แม่น
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่4แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่4แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: คุณวิทยาเล่าว่ามียายอยู่คนหนึ่งชื่อยายเงี่ยมยายเงี่ยมนี่อยู่ตามลำพังคนเดียวลูก3คนหลาน8คนไม่มีใครสักคนเดียวที่จะเหลียวแลแกรู้ก็รู้ว่าแกลำบากแต่ทุกคนก็พากันจากแกไปหมดพูดง่ายๆก็คือทอดทิ้งแกให้อยู่คนเดียวยิ่งเงียมแกเนี่ยอายุต้อง80ก็ไปแล้วหูตาก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีเจ็บป่วยกระสอบกระแสอยู่เรื่อย ป้าล้วนเนี่ยคนใจบุญอยู่แถวบ้านไม่ห่างบ้านยายเงี่ยมเป็นคนพาแกไปหาหมอที่อนามัยบ้างบางทีก็เอาขนมนมเนยมาให้บางทีก็ข้าวบางทีก็แกงป้าล้วนเนี่ยมาจุนเจืออยู่เป็นประจำลำพังยายเงี่ยมแกไม่ค่อยจะมีกินมีอยู่ต้องอาศัยคนนั่นคนนี้ไม่ได้ขาดบางวันสมภารเชิดก็ให้ลูกศิษย์เอาข้าวแกงมาให้มั่งยายเงี่ยมก็ได้กินได้อยู่ไปเมื่อไรจะตายทีก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมไม่เห็นว่ามันจะดีเด่นอะไรเลยอยากตายจะได้พ้นทุกข์พ้นร้อนไปสักทีแกบ่นอยากตายเพราะเจ็บป่วยแกจะไม่ไปหาหมอแต่ป้าล้วนก็เอาตัวแกไปจนได้เพราะความสงสารจะปล่อยแกตายไปได้ยังไงยังพอเยียวยารักษากันได้ก็ต้องรักษากันไปมีคนเล่ากันว่ายายเงี่ยมนะเดิมทีไม่ใช่คนบ้านนี้แต่หนีตามตาช่วยผัวของแกมาอยู่กินกันทอดทิ้งพ่อแม่ทั้งที่ยายเงี่ยมเองก็เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวมาแล้วก็ไม่ไปเยี่ยมพ่อแม่พ่อแม่ต้องมาง้อขอให้ไปเยี่ยมบ้างถึงได้ไปนานๆไปทีจวบจนกระทั่งพ่อแม่แก่แล้วยายเงี่ยมก็ไม่ได้ไปเหลียวแลเลยปล่อยให้สองตายายอยู่กันอย่างนั้นอยู่กันลำบากยากเข็ญทั้งนี้ยายเงี่ยมโกรธพ่อแม่ที่กีดกันไม่ให้รักใคร่ชอบพ่อกับตาช่วยยายเงี่ยมฝังใจไม่ยอมให้อภัยพ่อแม่ไม่ดูดำดูดีจนพ่อแม่จากโลกนี้ไปอย่างว้าวีพอพ่อแม่ตายแล้วยายเงี่ยมก็ไปรับมรดกที่นาที่ไร่ขายได้เงินได้ทองเอามาใช้สอยสบายใจเฉิบลูกๆ ก็ช่วยกันใช้เงินก็หมดไวอะทีหมดแล้วก็ไม่มีลูกๆ ก็ไปคนละทางสองทางอ้างว่าต้องทำมาหากินไม่มีเวลาดูแลอยู่มาวันหนึ่งยายเงี่ยมก็สั่งเสียป้าล้วนว่าถ้าแกตายแล้วให้เผาไปเลยสวดหรือไม่สวดก็แล้วแต่เพราะว่าเงินทองไม่มีแล้วป้าล้วนก็รับปากจะจัดงานศพให้ไม่ต้องห่วงหรอกวันต่อมายายเงี่ยมเอาเชือกมาพันคอตัวเองหลายรอบใช้เชือกนั่นแหละรัดคอตัวเองจนกระทั่งขาดใจตายป้าล้วนสังหรณ์ใจเพราะว่าฝันไปว่ายายเงี่ยมไปหาที่บ้านไปบอกแกว่าลาก่อนแกจะไปสบายแล้วแกว่าอย่างนั้นป้าล้วนก็เลยมาที่บ้านยายเงี่ยมแต่เช้าแล้วก็พบว่ายายเงี่ยมตายซะแล้วด้วยเชือกเส้นนั้นแหละป้าล้วนจัดงานศพให้ยายเงี่ยมสวดคืนเดียวแล้วจะเผาแต่ปรากฏว่าลูกๆหลานๆของยายเงี่ยมพากันมาไม่ครบก็เลยต้องสวดต่อไปอีกเพื่อรอลูกรอหลานพวกเขาก็ไม่ค่อยอยากจะมากันเลยป้าล้วนก็ชักโมโหเลยไม่รอเพราะลูกชายคนโตเนี่ยเอาแต่เมาไม่สนใจงานศพแม่ลูกสาวอีกคนก็ไม่ได้เรื่องมายอมรับผิดชอบอะไรสักอย่างเดียวก็พูดแต่ว่าแล้วแต่ป้าล้วนป้าล้วนควักกระเป๋าคนเดียวขัดใจขึ้นมาก็เลยไม่รอพวกที่ยังไม่มาเลยเผาไปเลยก็ไม่ได้มีใครคัดค้านแต่อย่างใดเผาศพจนเรียบร้อยทำบุญให้เรียบร้อยอีกเช่นเดียวกันโดยที่ลูกหลานก็ไม่ได้สนอกสนใจเช่นเคยจ้องอยู่แต่จะขายที่บ้านที่เหลืออยู่เพียงแค่นั้นเนื้อที่สองงานบอกขายกันตั้งแต่ศพยังไม่ได้เผาแล้วแล้วก็มีคนสนใจซะด้วยสิคนที่สนใจจะซื้อก็คือคนมีเงินเงินทองของเขาได้มาจากการค้าขายผักผลไม้แถวบ้านนั่นแหละเขาไปขายที่ตลาดในกรุงเทพซื้อถูกไปขายแพงก็รวยมีเงินมีทองซื้อรถสองคันสามคันปล่อยเงินกู้อีกต่างหากพอได้เงินมาลูกหลานก็เอาเงินมาแบ่งกันพะล้วนก็ได้แต่สายหน้าป้าล้วนพูดว่าแกรู้เรื่องยายเงี่ยมที่ทอดทิ้งพ่อแม่ของแกเองไม่ดูแลป้าล้วนคิดว่านี่ก็กรรมที่ยายเงี่ยมได้รับความลำบากเพราะแกไม่เหลียวแลพ่อแม่ตัวยายเงี่ยมเองก็เลยถูกลูกหลานทอดทิ้งบ้างป้าล้วนก็คิดว่านี่เป็นกรรมอย่างแน่นอนไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะแกยังพูดอีกว่าต่อไปลูกหลานของยายเงี่ยมก็ต้องเจอกรรมเพราะว่าทิ้งยายเงี่ยมไม่ดูแลแกเลยให้คอยดูไปเถอะว่างั้นสิ่งที่ป้าล้วนพูดมันจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ยังไม่มีใครรู้แล้วก็อาจจะไม่รู้เพราะว่าลูกหลานยายเงี่ยมไม่มีใครกลับมาอยู่บ้านเกิดเลยต่างก็แยกย้ายไปทำมาหากินที่อื่นกันหมดป้าเล่าว่ายายเงี่ยมเคยทำกรรมอีกอย่างเอาไว้กรรมอันนั้นน่ะมันอาจจะตามสนองยายเงี่ยมเรื่องนี้ไม่เคยมีใครล่วงรู้มาก่อนเลยแต่เพราะยายเงี่ยมกับป้าล้วนสนิทสนมกันมากยายเงี่ยมก็เลยเล่าให้ฟังตัวป้าล้วนเองก็เล่าให้คนอื่นฟังเพียงไม่กี่คนก็เนื่องจากมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีนักนะเรื่องมีอยู่ว่าตัวยายเงี่ยมเองเนี่ยก่อนที่จะมารักชอบกับตาช่วยก็เคยได้รักชอบพอกับผู้ชายคนอื่นมาแล้วความรักครั้งนั้นพ่อแม่ก็ไม่ชอบฝ่ายผู้ชาย พราะว่ารังเกียจเรื่องไม่ค่อยจะมีข้าวสารกรอกหม้อของเขาแหละคนนั้นเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆรักชอบกันมากเพราะว่ามันเป็นความรักครั้งแรกความรักครั้งแรกนี่ไม่ว่าจะเป็นของใครมันก็มักจะมีความหมายลึกซึ้งมีความประทับใจไม่รู้ลืมเลือนจะจำได้ไปจนวันตายและที่สำคัญจะเป็นความรักที่รุนแรงซะด้วยถ้าถูกขัดขวางก็ยิ่งเหมือนไปยุยงส่งเสริมจะต้องหาทางออกกันจนได้ไม่ว่าทางออกแล้วมันจะถูกหรือผิดก็ตามความรักของยายเงี่ยมกับผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกันเมื่อสองหนุ่มสาวโดนพ่อแม่ฝ่ายหญิงขัดขวางก็เท่ากับเอาน้ำมันไปใส่ลงไปในกองไฟฝ่ายหญิงก็เลยหนีตามฝ่ายชายไปได้เสียกันเรียบร้อยพ่อแม่ของยายเงี่ยมก็แค้นใจมากเจ็บใจเหลือเกินแอบว่าจ้างคนให้ไปฆ่าคนรักของยายเงี่ยมเขาโดนมือดีเอามีดฟันคอจากด้านหลังเนี่ยตายใกล้ๆบ้านที่ไปครองรักกันนั่นแหละเขาตายไปแล้วยายเงี่ยมก็เลยต้องกลับบ้านโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองตั้งท้องมารู้ตอนหลังก็ตกใจมากอยากจะทำแท้งแต่พ่อแม่ห้ามเอาไว้แต่แกไม่อยากเอาไว้เลยก็ไม่มีผัวจะเอาลูกไว้ทำไมยังไงก็ตามท้องก็โตขึ้นทุกวันสุดท้ายก็ต้องคลอดออกมาเป็นผู้หญิงก็ยิ่งทำให้ยายเงี่ยมไม่ชอบใจเกลียดเด็กเชื่อไหมว่ายายเงี่ยมเอาลูกไปทิ้งแกเอาไปทิ้งหลังจากที่คลอดออกมาได้วันเดียวแกอุ้มออกไปตอนดึกคนอื่นหลับกันหมดแล้วเอาไปทิ้งไว้ที่ป่าหลังหมู่บ้านแล้วกลับบ้านทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เด็กหายไปก็เข้าใจกันว่าเด็กโดนขโมยไปหาว่าญาติฝ่ายชายมาลักเอาเด็กไปไปตามกันแต่ฝ่ายโน้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีใครพบทารกน้อยไม่พบซากไม่เจออะไรเลยเด็กน้อยก็คงจะเป็นเหยื่อของหมาหรือว่าสัตว์อื่นเช่นงูเหลือมไปแล้วไม่มีลูกยายเงี่ยมก็กลับมาเป็นสาวอีกครั้งไม่มีภาระใดๆทั้งสิ้นกลับมาเป็นสาวสวยไม่อนาถรร้อนใจมีหนุ่มๆมาชอบอีกหลายคนแต่ก็ยังว่าละคนบ้านเดียวกันก็รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรรังแต่ชาวบ้านจะนินทาว่าร้ายไม่ชอบคนบ้านเดียวกันขี้เกียจให้คนอื่นว่ารับหลังก็เลยไปสนใจหนุ่มบ้านอื่นมันดีกว่ากันไม่รู้ไส้รู้พุงก็มีตาช่วยนี่แหละไปติดพันอยู่ด้วยชอบกันแต่ก็โดนขัดขวางอีกแล้วเอ๊ะทำไมจะต้องมีอุปสรรคอยู่เรื่อยจะปล่อยให้ทำตามใจตัวเองบ้างไม่ได้เลยหรือยังไงแต่ที่พ่อแม่ขวางไว้ก็คงเกรงว่ามันจะไม่ดีเนื่องจากตาช่วยก็จนอีกเหมือนกันไม่เหมาะก็หนีตามกันไปอีกแต่คราวนี้ได้พูดดัง

0: ฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เจอถึงสวยสวยใสแต่เจอถึงหวานหวานหวานถึงเจอถึงยามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
8: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบ่ละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับอ้ายบ่ไอสิ
7: ถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสีบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ำมือเศร้ากะกินลังมือพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพี้ยๆมากพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
8: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโคตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง 1,300 บาททอนนั่นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
10: ๆมันเป็นเงินงงง
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที อบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0919

คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะอย่างที่สาวล่าพาขวัญเคยบอกไว้นะคะท่านผู้ฟังร่างกายของเรานะคะต้องให้เวลากับมันต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูให้กลับมาสุขภาพดีเหมือนเดิมดังนั้นสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้พ่อแม่แม่ได้ลองทานได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มออร์แกนิก 100% แน่นอนค่ะอยากให้พ่อแม่แม่ลองเปิดใจทานเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นทางเลือกใหม่วันนี้ท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
2: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาเล่าเรื่องพระยาพิชัยดาบหักกันต่อท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ถึงวันนัดชนไก่แล้วหลวงพิชัยอาสากับพรรคพวกก็นำไก่ไปสังเวียนส่วนหลวงเมืองนั้นรีบไปถึงก่อนก็เอาสุ่มครอบผ้าคลุมไก่โทนเท่าของตัวไว้อย่างมิดชิดไม่ยอมให้ใครดูละในวันนั้นพระยาตากสินไปดูอยู่ด้วยและพรรคพวกของใครต่างก็ไปเชียร์เล่นพนันต่อรองพวกของตัวจนแน่นสังเวียนเมื่อว่าเดิมพันกันเป็นที่ตกลงแล้วหลวงเมืองก็เปิดสุ่มอุ้มไก่โทนเท่าเข้ามาในสังเวียนหลวงพิชัยอาสาเห็นไก่โทนเท่ามีลักษณะต้องในตำราก็รู้เลยว่าเป็นไก่ที่มีสกุลเหนือกว่าของตัวอีกทั้งตัวก็สูงใหญ่ยังกระหานตกใจหน้าซีดเลยแต่ก็กลับมีมานะนึกขึ้นมาว่าไอ้ไก่เราถึงตัวเล็กกว่าแต่ว่าลูกเล่นดีเอาแล้วนะถึงยังไงก็คงจะมีช่องทางชนะได้บ้างละก็ต่างทำพิธีเอาผ้าชุบน้ำเสกเป่าที่หัวไก่แล้วก็ปล่อยไก่เข้าตีกันหลวงเมืองก็ร้องเสมอไก่ของตัวลั่นไปหมดหลวงพิชัยอาสากับพวกก็ร้องเสมอไก่พาลีของตัวบ้างเพื่อไม่ให้เสียเปรียบแต่ว่าร้องไม่ค่อยเต็มเสียงนะเพราะรู้ว่าไก่ของตัวน่ะเสียเปรียบตัวเล็กนิดเดียวพอไก่ประสานแข้งกันจวนจะเข้าเกี่ยวไก่โทนมันตีศาสตร์ไม่ต้องจิกก่อนนะแค่นั้นนะไก่พาลีของหลวงพิชัยเนี่ยหมุนติ้วติ้ว ไก่โทนเท่าก็ตีซ้ำไก่พลีบินหนีเลยไก่โทนเท่าวิ่งตามไล่ไปรอบสังเวียนหลวงเมืองกับพวกนี่ดีใจหน้าบานเลยเชียร์กันสุดเสียงส่วนพวกหลวงพิชัยอาสาหน้าสีดไปตามกันไม่มีใครกล้าต่อรองเสร็จแล้วพอนำไก่พาลีเข้าไปในสังเวียนหลวงเมืองกับพวกก็ร้องต่อเอาสามเอาหนึ่งหลวงพิชัยอาสากับพวกก็ยังไม่กล้าต่อรองเพราะไก่พาลีวิ่งหนีตลอดกลัวจะไปไม่รอดแต่พอเห็นไก่พาลีดิ้นรนทำท่าจะไปตีกับไก่โทนเท่าให้ได้อีกก็แบมือเข้าต่อรองเอาสามเอาหนึ่งแล้วคนละหลายขุมกว่าจะปล่อยให้ไก่ชนกันได้ก็เสียเวลานานเสร็จแล้วท่าไหนไม่รู้ไก่พาลีโดดแทงถูกไก่โทนเท่าเขาอย่างจังที่รูหูนี่เกือบมิดเดือยไก่โทนเท่าหันเป็นกระแตเวียนเลยไก่พาลีก็ตรงเขาตีอีกทีนึงโดยไม่ต้องจิกไก่โทนเท่าลงไปดิ้นพลาดหัวเสือกเกลือกอยู่กระดินไก่พาลีก็ตีนเหยียบหัวไก่โทนเท่าพงกหัวขึ้นแล้วก็ตีซ้ำปรากฏว่าไก่โทนเท่าชักอยู่ครู่เดียวก็ตายหลวงพี่ชายอาสาโดดเขาอุ้มไก่พาลีขึ้นชูพักพวกก็รีบไปกอดจูบโห่ร้องด้วยความดีใจลั่นสังเวียนส่วนหลวงเมืองกับพวกนั้นหน้าเสียเงียบกริบทั้งสนามเลยพระยาตากสินก็ชอบใจบอกเจ้าของฝีมือมวยมันก็เก่งฟันดาบก็เก่งยังกับเทวดาแถมมีไก่ซึ่งมีฝีแข้งเป็นไก่เทวดาอีกด้วยมันน่าอัศจรรย์จริงๆเว้ยต่อมาระหว่างปีพ.ศ.2309พระยาตากสินได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นพระยาวชิระประการเจ้าเมืองกำแพงเพชรแต่ว่าก่อนจะไปอยู่เมืองกำแพงเพชรนี่ต้องเข้าเฝ้าณกรุงศรีอยุธยาก่อนหลวงพิชัยอาสาก็ตามมาป้องกันภัยอันตรายให้ด้วยความจงรักภักดีเข้ามาในอยุธยากันตอนที่มาอยู่ในพระนครศรีอยุธยาตามรับสั่งนั้นพระเจ้ามังระกษัตริย์พม่าส่งกองทัพเข้ามาตีไทยพระเจ้าตากสินก็เลยยังเดินทางไปรับตำแหน่งเจ้าเมืองกำแพงเพชรไม่ได้เพราะว่าจะต้องอยู่ช่วยทำศึกรักษากรุงศรีอยุธยาก่อนศึกพม่าในครั้งนี้ไทยขาดความสามัคคีซึ่งกันและกันในราชสำนักข้าราชการต่างแบ่งพรรคแบ่งพวกทหารก็พากันเสียขวัญพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงละเลยกิจการบ้านเมืองไม่เอาพระทัยใส่เมื่อพระยาตากสินต้องอยู่ช่วยรักษาบ้านเมืองก็เป็นเหตุให้พระยาตากสินเกิดความท้อแท้แล้วก็เห็นว่าพระนครศรีอยุธยาคงจะเสียแก่พม่าเป็นแน่ก็เลยรวบรวมทหารไทยจีนประมาณ500คนพร้อมด้วยนายทหารที่มีความจงรักภักดีซึ่งก็มีพระเชียงเงินหลวงพรหมเสนาหลวงพิชัยอาสาที่ว่าเนี่ยหลวงราชเสน่หาหมื่นราชเสน่หาขุนอภัยภักดี6ขุนศึกเนี่ยนะครับมากับพระยาตากลอบออกจากพระนครศรีอยุธยาทางด้านวัดพิชัยหลวงพิชัยอาสาก็ถือดาบ2มือคาดเชือกแน่นเลยนำหน้าพลทหารหน่วยที่อยู่กับหลวงพิชัยอาสานี่เป็นทหารจีนทั้งนั้นตีตะลุยทหารพม่าเปิดทางให้พระยาตากสินฝ่าวงล้อมไปได้พอออกจากอยุธยาได้ก็เดินทางผ่านบ้านเข้าเม่าบ้านสามบัณฑิตและเมื่อถึงบ้านโพสาวหารพม่าก็ยกกองทัพตามไปทันพญาตากสินกับหลวงพิชัยก็นำทหารออกรบกับพม่าจนพม่าแตกหนีไปก็เก็บได้อาวุธเป็นอันมากแล้วก็ไปหยุดพักพลอยู่ที่บ้านพรานนกระหว่างหยุดพักพลก็ให้ทหารออกไปหาอาหารระหว่างทางก็ไปเจอทหารพม่ายกตามมาอีกทหารไทยก็หนีกลับมาที่พักทหารพม่าไล่ตามมาพระยาตากสินก็ให้พระเชียงเงินหลวงราชเสน่หาพร้อมด้วยพลทหารตั้งรบแบบปีกกาโอบทหารพม่าไว้ทั้งสองข้างส่วนพระยาตากสินกับหลวงพิชัยหลวงพรหมเสนาขุนอภัยภักดีหมื่นราชเสน่หาก็ขึ้นม้าออกไปรบล่อพม่ามายังที่ทหารไทยซุ่มอยู่ทหารพม่าไม่รู้ว่าเป็นกลก็เลยตกอยู่ในที่ล้อมถูกทหารไทยฆ่าฟันตายเป็นอันมากที่รอดตายก็พากันหลบหนีไปพวกชาวบ้านที่หลบหนีพม่าเห็นพระยาตากสินมีชัยชนะต่อพม่าก็พากันดีใจยกมาเป็นพวกมากขึ้นกว่าเดิมพระยาตากสินก็นำกำลังพลทั้งหมดไปพักที่บ้านดงแล้วก็ได้รู้ว่าขุนหมื่นพันทนายบ้านนี่ตั้งตัวเป็นหัวหน้าซ่องโจรก็เลยส่งคนไปตามตัวมาพบถึง3ครั้งแต่ก็ไม่มา กลับซ่องสมผู้คนไว้เตรียมทำร้ายพระยาตากสินก็เลยขึ้นมานำหลวงพิชัยอาสาแล้วก็ทหารม้า20นายตีตะลุยฝ่าเข้าไปในซ่องโจรขุนหมื่นพันยอมอ่อนน้อมเข้าเป็นพวกก็นำเสบียงอาวุธตลอดจนช้างม้ามามอบให้เป็นกำลังอีกมากพระยาตากสินก็ยกพลไปทางบางเริงเมืองนครนายกผ่านบ้านกบแล้วก็ข้ามลำน้ำเมืองปราจีนบุรีไปตั้งพักพลอยู่ที่เขาเรียกชายดงสีมหาโพธิ์ด้านทิศตะวันออกครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
5: น้ำมังคุดแสนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแสนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแสนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวว
2: ันนี้สาวล่าพาขวัญอยู่กับคุณพ่อชื่ออะไรคะ
3: บุญเฮียง
2: บุญเฮียง
3: ปู่ตะเพียน
2: ปู่ตะเพียนจ้ะอันนี้เราอยู่บ้านอะไรคะพ่อ
3: บ้านชัยวานเนี่ย
2: บ้านชัยวานเน
3: า
2: ะ
3: หมู่สาม
2: พ่อก่อนมาทานเนี่ยพ่อเป็นอะไรป่วยเป็นโรคอะไรบ
3: ่บ่ป่วยบ่ยังบ่จะแข็งไปขาไปเนี่ยก็เลยซื้ออันนี้มากินกินแล้วมันดีไปเลยนะ
2: จ้าพ่อ
3: ก็เลยกินต่อมาต่อมาเลยคันขาดกันเนี่ยนี่ที่เขาบ่แซ่บบ้าน
2: กินแล้วกินข้าวแซ่บเป็นบ่โอ้ยค่ะพ่อ
4: แรกร
2: ้
4: านซ
2: ื้
4: อมาให้
2: ค่ะ
4: ร้านซื้อมาก็ใจบุญก็เริ่มกิน
2: อ๋อ
4: ร้านเขาเก็บเขาซื้อมาให้เราได้กินแล้วเราได้ถ
2: ือเลยโอ้หลานซื้อมาให้ก่อน
3: ร้านซื้อมาให
2: ้โอ้จ้า
4: เบอร์โทรศัพท์ก็จำได้เบอร
2: ์โอ้จ้า
4: ก็ไม่ได้จำอะไรเน
2: าะคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วเนาะปีนี
3: ้
2: 90อู้เอาสัก120นี่แข็งแรงมากเลยกินน้ำมังคุดจะได้แข็งแรงกว่าเดิมอันนี้ลูกมีเสื้อแล้วก็มีน้ำมังคุดมาให้พ่อ
3: ครับครับ
2: เป็นยังไงบ้างคะทานครั้งแรกแบบขวดแรกพ่อเป็นไข้เป็นอะไรเหมือนคนอื่นไหมคะ
3: ครับจริงที่แรกก็เลยสั้นๆไปต้องไปโยนอะไรเริ่มแรกครับ
2: จ้ะ
3: ไปที่ได้ถือรถมังคุดแล้วเป็นหัวปวดขาด้วย
2: จ้ะพ่อ
3: ที่แรกเลยปวดขาปวดน้ำคอน้ำหนึ่งไป
2: จ้ะ
3: ต้องไปโยนเต็มแมนมาแล้วเอาล่อมาก็ได้เสียเราเมื่อสองขวด
2: จ้ะ
3: มีแห้งบ้าน
2: กินแล้วมีแห้ง
3: นั่นแหละจะมีแห้งแข้งขาบ่ปวดขาก็บ่ปวด
2: จ้ะพ่อ
3: เข้าไปเลยขาบ่ปวดอีกแล้วเถอะ
2: จ้ะตอน
4: ซื้ออยู่ในท้องร้านเบิ่งแล้วไปซื้ออยู่ที่ไหนล่ะร้านนี้แล้วกิน
2: มัน
4: น
2: ี้
4: เลย
2: จะ
4: เล
2: ือ
4: กตั้ง
2: ไม่ได้อ
4: ย
2: ู่
4: ก็
2: จะ
4: เลยบอกให้
2: ตั้
4: ง
2: ตรงนี้โอ้จ้าป้าจ้าแม่แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ปวดขาแล้ว
3: เข้าแล้วว่ามี
2: พ่อเป็นไข้ไหมกิน
3: บ่ไข่บ่ไข่บ่ได้ก็หาหมอได้เถอะ
2: โอ้แข็งแรงเด้นี
3: ่โรคยังบ่มีบ่ไปหาหมอกันนะ
2: โอ้จ้า
4: จะเป็นไข้จนสิ้นจ
2: ะ
4: ไปน้ํา
2: โอ้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงดีแล้ว
4: ก
2: ิน
4: อ
2: ัน
4: น
2: ี้
4: ต้องไข้ยวนเดี๋ยวๆถนอนจนบ่เป็นกุ้งแหมกินแล้วเป็นกุ้งเด้แล้วคั่น
2: โอ้ถ้าอากาศร้อน
3: ครับ
2: ก็ลบกินนะจ้าแม่
4: แล้ว
2: พอ
4: ขั้นมันอย่างเลิกเลยก
3: ินก็
4: เต้า
3: แต่ว่าเบิดมาได้ก็ขันมันเบิดแล้วก็จะหมดก็เอาออกมาเสีย
2: โอ้จ้าโอ้ข้าวพ่อวันนี้ลูกได้มาเอง
3: กินไปได้เลยมันดีแล้วมันไม่แห้งก็กินไปเสียแล้ว
2: โอ้จ้าเนี่ยแข็งแรงไม่เป็นไข้เหมือนคนอื่นคนอื่นหนูนี่ไปสัมภาษณ์นี่เขาเป็นไข้เป็นอะไรกันแต่ว่าพ่อนี่แข็งแรงจริง
3: มาเป็นบ้าง
4: ม
2: ัน
4: ไร
2: เ
4: น
2: ี่ยจ้า
3: บ้านนี้ก็ค่อยโทรหาหมอเพิ่งก็น่าวกันหนึ่ง
2: จ้าพ
3: ่
2: อ
3: จังไปเลยโทรถึงมันเลยละเลือดโทรกันเสียแม่จำไม่ต้องถึงมัน
2: จ้าพ่อเออก่อนจำดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะนี่

0: โอ้แข็งแรงจริง
1: ๆย่างไปจะว่าหรือว่างดสนั่น
0: เลยแต่พ่ออย่าเดินตากแดดเด้ช่วงนี้
2: เมื่อไปใครไปใครเจอแล้ว
0: มันจะเป็นฮีทสโตรกดีอากาศมันร้อนหลายอยู่แต่ในร่มเด้อ
2: นอน
1: ใกล
0: ้
1: หลวงมันขอไปได้เงี้ยแต่เย็นอยู่เพราะว่ามันหลายสั่นนะ
0: อือจ้าแม
1: ่เลยบ่หอน
2: มาอันนี้ก็ลูกเท้าไง
0: จ้า
1: ต้นหน
0: ึ่
1: งก็ย
0: ุ่
1: งเง
0: ี้
1: ยท
0: ั้
1: งหนอก
0: เ
1: บ
0: ิ
1: ด
0: จ้า
1: สามคน
2: หยกตาสามคน
0: จ้า
2: ทั้งหนอกเบิด
0: อืม
2: นี่พี่พ่อใหญ
0: ่ค่ะพ่อ
2: ไม่ลูกเพิ่งจะได้ผัวเมียงน
0: อ
2: ลูกนี
0: ่อืมดีแล้วจะได้ไม่เหงาไม่คนอยู่เป็นเพื่อน
2: มาสร้างบ้านกัน
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพิ่มเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: ขณะที่พระยาตากสินพักพลอยู่ที่ชายทุ่งนั่นเองได้ยินเสียงโห่ร้องและเห็นธงทิวก็รู้ว่าพม่าติดตามมาให้นายบุญมีขึ้นม้าไปดูเห็นพม่าขึ้นมาจากปากน้ำเจ้าโลมาทั้งทัพบกทัพเรือก็รีบกลับมารายงานให้รู้พระยาตากสินเห็นจวนตัวจะตั้งค่ายรับก็ไม่ทันก็เลยเลือกเอาชัยภูมิเอาพงหญ้าก่อหญ้ากำบังแทนแนวค่ายตั้งปืนรายทางไว้กะว่าพม่าจะต้องมาทางนั้นเสร็จแล้วพระยาตากสินก็ขึ้นม้านำหลวงพิชัยอาสาแล้วก็ทหารอีกประมาณ100คนเศษออกไปรบล่อพม่าถึงกลางทุ่งรบกันอยู่ชั่วครู่ก็แกล้งทำเป็นถอยหนีเข้าไปตามแนวพงหญ้าที่ตั้งปืนซุ่มไว้พม่าก็ย่ามใจไล่ติดตามเข้าไปพอได้ระยะปืนทหารที่ซุ่มอยู่ก็ยิงพร้อมกันหูดับตับไหม้ถูกทหารพม่าล้มตายไปเป็นจำนวนมากทหารพม่าซึ่งเป็นกองหนุนไม่ทันระวังหนุนเข้าไปอีกก็ถูกปืนยิงส

กัดตกใจถอยออกมาพระยาตากสินก็นำทหารตีโอบไว้ฆ่าฟันทหารพม่าตายลงอีกที่เหลือรอดตายก็พากันหลบหนีไปอย่างยับเยินนับแต่นั้นมาพม่าก็ไม่ได้ส่งทหารติดตามมาอีกพระยาตากสินก็นำกำลังพลผ่านเมืองฉะเชิงเทราชลบุรีบังลำมุงจนกระทั่งถึงเมืองระยองเจ้าเมืองระยองเห็นว่าไม่มีทางจะต่อสู้พระยาตากสินได้ก็นำกรมการเมืองระยองและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาต้อนรับถึงนอกเมืองพระยาตากสินยกกำลังพลซึ่งมีเพิ่มมากขนาดขึ้นเรื่อยๆเป็นกองทัพแล้วเข้าไปตั้งมั่นอยู่ณบริเวณวัดลุ่มนอกเมืองระยองเก่าและเพียง2 วันก็สืบรู้ได้ว่ากรมการเมืองระยองหลายคนไม่เห็นด้วยกับความคิดของเจ้าเมืองระยองที่ยอมรับพระยาตากวางแผนจะปล้นค่ายพระยาตากสินก็วางแผนซ้อนให้ทหารทุกคนเตรียมตัวไว้พร้อมดับไฟในค่ายเสร็จแล้วก็ให้หลวงพิชัยอาสากับทหารจีนอีก15 นายถือปืนและดาบออกตระเวนตรวจตราบริเวณรอบๆค่ายดูทีท่าข้าศึกฝ่ายกรมการเมืองระยองไม่รู้ว่าพระยาตากสินรู้ตัวแล้วพอตกกลางคืนก็ยกกำลังเข้าปล้นค่ายโห่ร้องระดมยิงปืนเข้าไปในค่ายพระยาตากสินก็ห้ามไม่ให้ใครส่งเสียงร้องหรือว่ายิงโต้ตอบปล่อยให้ศัตรูเข้าไปในค่ายพวกกรมการเมืองไม่เห็น มีการต่อสู้ก็สำคัญผิดว่าทางฝ่ายนั้นกำลังตื่นกลัวขุนจ่าเมืองก็คุมทหารประมาณ30 นายบุกเข้ามาห่างจากค่าย5 วาพระยาตากสินก็สั่งให้ยิงปืนขึ้นพร้อมกันถูกพวกขุนจ่าเมืองตายหลายคนหลวงพิชัยอาสากับทหารจีน15 นายก็ออกไล่ตะลุมบอลฟันแทงพวกขุนจ่าเมืองแตกหนีกระจัดกระจายหลวงพิชัยก็ตัดศีรษะขุนจ่าเมืองนำมาให้พระยาตากสินพระยาตากสินก็พูดชมหลวงพิชัยอาสาว่าเป็นยอดทหารเปรียบเสมอด้วยพระยาศรีหราชเดโชทหารเอกในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและแล้วเมืองระยองก็ตกเป็นสิทธิ์ของพระยาตากสินในคืนนั้นในขณะที่พระยาตากสินซ่องสุมกำลังพลกำลังอาวุธเพื่อกู้ชาติอยู่ที่เมืองระยองนั้นได้พิจารณาเห็นว่าเมืองระยองค่อนข้างจะเล็กสู้เมืองจันทบุรีไม่ได้ก็มีหนังสือไปเกลี้ยกล่อมพระยาจันทบุรีผู้ซึ่งรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนับตั้งแต่เป็นมหาดเล็กด้วยกันพระยาจันทบุรีก็พร้อมที่จะเป็นไมตรียอมร่วมมือพระยาตากสินก็เคลื่อนกองทัพออกจากเมืองระยองมุ่งหน้าสู่เมืองจันทบุรีขั้นขุนรามหมื่นซ่องกรมการเมืองระยองซึ่งหลบหนีมาอยู่เมืองจันทบุรีพูดยุยงจนพระยาจันทบุรีกลับใจคบคิดกับขุนรามหมื่นซ่องวางแผนลวงให้พระยาตากสินยกกองทัพเข้ามาตั้งในเมืองจันทบุรีซะก่อนแล้วค่อยกำจัดภายหลังพระยาตากสินเคลื่อนทัพมาถึงเขาเรียกบางกระจะหัวแหวนแต่ว่าปัจจุบันแยกบางกระจะเป็นตำบลหนึ่งเขาพลอยแหวนก็เป็นอีกตำบลหนึ่งพอมาถึงที่นั่นแล้วก็รู้ตัวว่าถูกหลอกก็เลยนำทัพไปตั้งค่ายอยู่ที่วัดแก้วด้านเหนือเมืองจันทบุรีแล้วพิจารณาอย่างรอบคอบว่าได้หลงเข้ามาอยู่ในที่คับขันเสียแล้วหากมัวรีรออยู่ก็จะยิ่งเสียเปรียบเพราะเมืองจันทบุรีเป็นถิ่นของข้าศึกอีกทั้งกำลังคนอาวุธเสบียงอาหารก็สมบูรณ์มากกว่าก็เลยตัดสินใจตีเมืองจันทบุรีให้ได้ในคืนนั้นเรียกนายทัพนายกองมาพบแล้วก็สั่งว่าเมื่อหุงหาอาหารเย็นกินกันเสร็จแล้วให้ทั้งนายทั้งไพร่ทิ้งอาหารที่เหลือหม้อข้าวหม้อแกงทุบทำลายให้หมดจะตีเมืองจันทบุรีให้ได้ในคืนนี้อาหารมื้อเช้าค่อยไปหากินกันในเมืองถ้าตีเมืองจันทบุรีไม่ได้ในคืนนี้ก็จงมาตายพร้อมกันเสียให้หมดครั้นได้เวลาตี3พระยาตากสินก็สั่งนายทัพนายกองประจำที่แล้วก็บอกว่าถ้ายังเข้าเมืองไม่ได้ห้ามโห่ร้องแต่ถ้าเข้าเมืองได้แล้วให้โห่ร้องขึ้นเป็นสัญญาณแล้วพระยาตากสินก็ขึ้นขี่คอช้างชื่อคีรีบัญชรยิงปืนขึ้นเป็นสัญญาณเข้าปล้นเมืองพระยาตากสินขับช้างเข้าชนประตูเมืองทลายลงหลวงพิชัยอาสาก็คุมทหารหน้าลอดเข้าประตูเมืองได้ต่างก็โห่ร้องขึ้นเป็นสัญญาณแก่นายทัพนายกองที่ประจำทุกด่านต่างพากันตีหักเข้าไปในเมืองได้พร้อมกันไล่ยิงฟันแทงทหารพระยาจันทบุรีล้มตายมากมายที่รอดตายต่างก็ละทิ้งหน้าที่หลบหนีพระยาจันทบุรีก็พาครอบครัวลงเรือหนีไปยังเมืองบันทายมาศของยวน
เมืองจันทบุรีก็ตกอยู่ในอำนาจของพญาตากสินนับตั้งแต่คืนนั้นระหว่างที่พญาตากสินซ่องสุมกำลังอยู่ณเมืองจันทบุรีได้ประมาณ3 เดือนก็รู้ข่าวว่ากรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้ว

0: ของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นต่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวว
2: ันนี้หนูอยู่กับแม่ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อไอ้บัตรประจำตัวคนก็แม่นี่อ่านสีจำปาจนเขาก็เรียกแม่กามแม่กาม
2: แม่กามแล้วตอนนี้เราอยู่บ้านอะไรคะแม่
3: มาเข้าหมู่บ้านโนนสีพัฒนา
2: บ้านโนนสีพัฒนาเจ้าตมนวลงาม
4: เฮ้ยตามมาจีเพชรมาเรื่อยๆค่ะแม่แล้วก็ถามร้านค้าว่าบ้านแม่กลับอยู่ตรงไหนก็ลูกก็เลยเขาก็บอกทางมาก็เลยมา
3: เขารู้จักหมดแต่ก่อนอยู่ซอยประชาสันติพุ่งมาอยู่ที่นี่9ปี
2: โอ้ยค่ะแม่
3: แต่ก่อนอยู่ในเมืองแล้วมาอยู่ที่นี่
2: อือค่ะ
3: ใช่ค่ะแม่กินตั้งแต่โน่นกินมาแล้วนะ
2: ค่ะ
3: กินโน่นแหละ
2: ค่ะ
3: ตอนแรกมาอยู่ที่นี่9ปีหลังแม่เสียยากับตาจะก็เสียชีวิตแล้วล่
2: ะ
3: ก็ก้มลงนี้ไม่ได้ใช่ไหมปวดขึ้นมานี่ทำไงก็ไม่หายฟังวิทยุตอนตีสามฟังไปฟังมานะมังคุดก็เอาติดตามหาไปซื้อมากินกินเยอะรุ่นก่อนก็กินเยอะกินเป็นสิบขวดค่อยทีนี้ก็หยุดพักโอ้ยคงไม่ดีกินอย่างอื่นก็ไม่ดีวกไปวนมาก็ทีนี้ตามหาเบอร์ไม่เจอโทรเข้าขวดเล็กๆ
2: ค่ะ
3: เจอนะ
2: ค่ะ
3: เราก็ไม่รู้ขายจุดไหนใช่ไหมเราก็แก่แล้วก็ไปซื้อไม่ได้ใช่ไหมก็กลัวรถนะ
2: ค่ะ
3: กินรถพ่วงไปก็กลัวรถใช่ไหม
2: ค่ะ
3: กินมากินมาเรื่อยๆกินมานี่หูยังคล้ายๆกับแมงมันเข้าไปกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเออตายก็ตายอยู่คนเดียวนะยังอยู่คนเดียวนะ
2: ค่ะ
3: แต่เขาอยู่ในเมืองหมดนะเขาไม่มาเขามาขาดกินใช่ไหม
2: ค่ะ
3: นี่หูนี่ขึ้นไปหัวใจนอนลงนี้นะนอนลงต้องเอาที่นอนมานอนแบบอย่านอนให้ต่ำท่าต่ำมากใจจะขาดนะ
2: อืมค่ะแม
3: ่ก็เลยว่าโอ้ยตายก็ตายอยู่ก็อยู่ถ้ากินยาเราเป็นแผลใหญ่ๆมันก็ไม่หายนี่ผมกินมากินมาเรื่อยๆหูก็หาย
2: อืม
3: แต่ก่อนยังมาขายเดินสุดก็ไม่ได้เดินได้ครึ่งทางก็อยู่ปวดเอวมาก
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวนี้ก็ปวดแต่ก็มันก็เดินได้อยู่ถ้ามันไม่ได้ปวดก็ทำงานตรงนี้มันก็ไม่ได้มีที่เจ็บใช่ไหมเจ็บเอวนิดหน่อยเราก็ว่าเอ้ยมันก็มีมั่งหรอกคนจะให้มันหายเหมือนแม่มดมันก็ไม่ได้หรอก
2: แต่ว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเดิม
3: ดีขึ้นคล้ายๆกับว่ากินแล้วแม่ดำผิวดำนะ
2: ค่ะ
3: แต่ว่ามันเหมือนคนแก่คนอื่น71ปีแล้วจบสองยามแล้วคนอื่นหน้าเขา
2: เป็นฝ้าเป็นอะไรเนาะ
3: เป็นหน้าผิวไม่ดีทุกอย่างนะ
2: ค่ะแม่
3: แล้วจับดูมือแม่สิกำมื
2: ออแต่ว่า
3: ทำงานหนักอยู่แต่มือนิ่งพอกินอันนี้แหละกินอันนี้แหละ
2: ค่ะแม่
3: คนอื่นเขาไม่เข้าใจ
2: ตอนแม่ทานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะตอนทานน้ำมังคุดมีอาการเป็นไข้หรือเป็นอะไรไหมคะ
3: ตอนทานตอนนั้นคนเรามันป่วยมาเยอะแล้วใช่ไหมมันปวดเอวตั้งแต่ขายของมา20-30ปีแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ขายอยู่สันติสุขมา
2: ค่ะ
3: กสิณสันติสุขซอยประชาสันติขายกับข้าวมันก็ปวดกินสามขวดก็ไม่กระดุกกระดิกก็ยังเจ็บก็ต้มอย่างนี้ก็ไม่ได้นี่แต่ก่อนมันนั่งคือลุกขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องคานไปเหมือนกับเด็กน้อยนี่แหละ
2: อ๋อจ้ะ
3: แล้วทีนี้มันปวดตรงนี้เรามันนี่นี่นี่นี่ไปโอ้กินไปสามขวดไม่รู้สึกกินเป็นโหลค่อยรู้สึก
2: ทานเป็นโหลเลย
3: คานเป็นโหลแต่ว่าไม่ถึงไข้เป็นอะไรนะมันก็ปวดมันกำลังสู้กันนะปวดตามกล้ามเนื้อเรานะ
2: จ้ะ
3: ปวดตามอะไรนี่ไปว่าหัวใจก็ดีขึ้นแต่ก่อนเข้าใจนอนสุดตื่นแรงเลย
2: ค่ะ
3: แฟนก็ยังไม่ตายหรอกตายตายก็ตายก็ตายยาอ้าวเกิดมามันก็ตายมันอยู่ที่โพดหงอยมันก็ตาย
2: จ้ะ
3: ก็ กินร้อยเปลี่ยนท่านอย่างมาแล้วมันกินอยู่คำเดียวอาจจะถูกกับเองก็ได้ใช่ไหมอื
4: มค่ะแม่
3: กินกินไปกินมาคนก็ว่าเอออยู่ในสวนทำสวนทำไมหน้าไม่เป็นฝ้าเขาว่างั้นเลยก็กินอันนี้แหละ
4: จ้าหน้าสีส้ม
3: เราดำอยู่แต่ว่าหน้าเรามันขูขะนะให้เขาก็ถามเราถามเราเขาก็ไม่มีเงินกินแล้วก็อยู่กินไปเรื่อยๆแล้วว่าบางคนก็3ขวดสะดุดบางคนก็6ขวดนี่นะ
4: อืมค่ะแม่
3: ที่สั่งมาไม่ใช่กินคนเดียวนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นลูกน้องคอไปเป็นอย่างนี้แล้วเป็นเหมือนกับผีตองเหลือง
4: ค่ะ
3: แต่ไม่มีตังค์แม่เลยซื้อ 3,000 ก็เลยให้แกผ่อนเดือนละ 1,000
4: ค่ะ
3: แกก็หายดีแกก็บอกคนอื่นต่อเขาก็ไปซื้ออยู่บ้านดอนม่วงที่กับบ้านดอนม่วงไว
4: ้
3: ร้านนิสรา
4: ค่ะแม่
3: ไปซื้อที่นู่นเลยก่อนนะ
4: อืมค่ะ
3: ร้านสลาทีละขวดทีละขวดทีละขวดจริงลูกค้าตามที่เขาก็ขาย3ขวดพัน3ขวดพันใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ต่อกำไรนิดเดียวนะ
4: ค่ะแม
3: ่ต่อมาคุณต่อมามันก็ดีขึ้นแต่ว่าแม่ซึ่งอยู่ถึง9ปีเนาะไปไหนก็ขับเขาว่าทำไมขับรถอะไรก็ขับได้หมดเราเคยแล้วนะแก่แล้วทำไมไปได้หมดเขาว่าไงอ่ะก็ไปรู้ว่าจะไปหาเพื่อนบ้านของสองห้อง
4: จ้
3: าแล้วจะแต่งตัวพอดี
4: โอเคค่ะแม
3: ่แต่น้ำมังคุดนี่มันเป็นจะถูกทุกคนแต่คนไม่กล้าเสี่ยงอยากจะกินครึ่งขวดแต่ให้มันหายเป็นไปไม่ได้
4: ค่ะ
3: สองหมู่บ้านนี่ถามนี่ตามกับทุกหลังคานะโอ้ยอายุรุ่นนี้ทำไมไม่ได้สักไม่หาวทำไมไปไหนมาไหนได
4: ้
3: เนี่ยเก่าก็บอกกินน้ำมังคุดมันจะดีแล้วมันไม่ดีขวดเดียวแล้วแต่ร่างกายเราอย่างนี้แหละ
4: อือค่ะแม
3: ่ห้าขวดสี่ขวดบางคนก็ถูกสองขวดอะไรเงี้ย
4: อ๋อค่ะ
3: แต่ว่าชอบเลขก็ซื้อเลขระวังนะไม่ได้ว่าคุณพ่อ
4: ค่ะแม่
3: แล้วเขาว่าทำไมหมดสองหมู่บ้านแกไปไหนมาไหนได้รุ่นน้องนี่ควักมือจะเอาไปส่งไหมไม่ส่งหน่อยขึ้นรถซาเล้งไม่ได้ว่าไงอุ้ยเนี่ยกำก็บอกว่าให้กินน้ำมังคุดค่อยๆกินไปมันก็จะดีเองแล้วก็บางเนี่ยเขาก็ว่าแม่อยู่ในป่าคนเดียวทำสวนทำไร่มือทำไมมันนุ่มเขาก็มากินอันนี้แหละนี่แหละมันบำบัดเราเนี่ยนะ
4: ค่ะแม่
3: แต่ว่าดีนะมูกินไหม
4: กินอยู่ค่ะหนูก็ทานค่ะแม่
3: ผู้หญิงนะผู้หญิงที่เป็นหมาดขาวนะ
4: ค่ะ
3: ไม่ช่องคอดนี่นะมันจะล้างออกหมดเลยกินอย่างนี้ไม่ใช่ล้างวันนี้พรุ่งนี้นะ
4: ค่ะแม
3: ่กินไปเรื่อยๆแล้วเราเกือบไม่คันนะไม่คันช่องคอดน
4: ะ
3: เยี่ยวก็ใสเยี่ยวก็ดีนะ
4: อืมค่ะแม่
3: แล้วคนที่ตามองไม่เห็นกินแล้วมันไม่ใช่มองมันค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ
4: อืมค
3: ่
4: ะ
3: อันนี้นะมันดีไม่ใช่กินน้อยปีนะ
4: ค่ะ
3: คนที่ติดต่อแม่กำคนหนึ่งอยู่บ้านดงอุดมไอ้แม่กำเป็นคนอยู่ในซอยกำนันตั้งแต่เด็กจนแก่แปดขวบใช่ไหม
4: จ้า
3: บ้านดงอุดมก็คนหนึ่งหายน่
4: ะ
3: ขณะเขามีเงินนะนี่กำนี่แหละซื้อไปให้แกก่อนโลหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีมีเงินนี่กำนี่ว่าเศรษฐีขี้จมแล้วเนี่ยไม่ให้กินก็ไปประคองแกลุกก็ถ้ากินน้ำคนแกลุกขึ้นได้นะ
4: อือค่ะแม่
3: เขาก็บอกกันต่ออ
4: ือจ้าม
3: ีคนจะกินเยอะไม่กลับเลยว่าไม่ใช่ทับสีไม่มีเงินซื้อหวานให้แกกินก่อนนะไม่ใช่ทับสีอย่างเงี้ย
4: ค่ะแต่ว่าถ้ารอบหน้าแม่จะเอาโทรบอกลูก
3: เออ
4: เดี๋ยวลูกจะส่งมาให้เลย
3: โทรสามเมื่อวานนี้กุ้มใจเกือบตาย
4: โอ้โหหรอคะ
3: โทรเป็นสิบครั้งมันก็ขึ้นหมายเลขตรงนี้นะสิ้นสุดกันทีสิ้นสุดกันที
4: อ้
3: าวคือตรงนี้ว่ายกเลิกอ้าวตายแล้วผมทำไงจะได้กินเนาะผมเดินไปบ้านดอนม่วงเนาะโทรไปโทรมาเอาอันไปทำไมขโมยตาสาติดเลยเจ้าที่เจ้าทางว่าอะไร
4: อาจจะไม่มีสัญญาณ
3: ที่เอาสามขวดนี่ก็ได้กินขวดเดียวเพราะแบ่งเพื่อน
4: โอ้ยจ้
3: า
4: แม่
3: เพื่อนบ้านน้องสองห้องเขาว่าแนะนำให้เขากินยายคนนั้นแกก็75ปีแกก็ว่าดีที่เจ้าว่าไม่อายุ75ไม่เคยกินยาอะไรจะให้มันหายขวดต้องขวดกินได้ยังไง
4: ค่ะแม
3: ่ไม่กล่าวก็พูดไม่พอกับเขาเขาก
4: ็
3: เจ้าหนูพูดพอว่าสิแต่กูที่แต่ก็ยาเด้อตัวใครตัวมันมาเฮีย
4: ค่ะ
3: อืมเลยว่าเขาจะไปแบ่งเขาขวดหนึ่งแล้วก็แบ่งผู้หญิงคนนั้น62ปีอีกขวดหนึ่ง
4: อืมค่ะแม่
3: เพราะว่าเขาเดินไม่ได้เขาปวดหัวมาก
4: ค่ะ
3: เขาอยากจะทดลองไม่ต่ำก็ว่าถ้ากินขวดเดียวนี่มันไม่เป็นไรไม่ผิดปกติก็จะคืนเงินให้ว่าอย่างนี้แหละ
4: โอ้ยค่ะแม่
3: เขาเลยโอเคยายคนนั้นเขาว่าโอเคเขาไม่มีตังก็เขามีครอบครัวแล้วฉันเราอยู่คนเดียวไม่มีใครตาก็เสียชีวิตแล้วก็อยู่คนเดียวจนก็เก็บหอมรอมริบ
4: ค่ะแม่
3: บอกแกแต่น้ำมังคุดนี่ไม่ใช่ว่ากินปุ๊บจะถูกปั๊บนะ
4: อืมค่ะแม่
3: เพราะคนมันป่วยนี่20ปีไม่ยอมกินไงอื
4: มค่ะ
3: อืมกินแล้วมันก็เบาตัวอะไรมันก็เดินได้แต่ก่อนปวดตรงมันเอาปวดมากถึงเช้าลุกไม่ได้นี่กลับเดินไปเดินมาก็เดินได้ก็เลยเออแค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะไปไหนขับรถถึงไหนได้ก็โอเคแล้ว
4: อืมค่ะ
3: อืม
4: จะได้สุขภาพแข็งแรงเนาะทานคู่กัน
3: เด็กได้ยินแต่เสียงมันกับคนตัวใหญ่เน
4: า
3: ะ
4: ค่ะจนเล็กค่ะแม่
3: ซื้อมานี่ หนูก็ได้ผลนะไม่ได้เกี่ยวกับบรรยากาศนะได้ผลไงคนนั้นเขามาขอแบ่งขวดก็แบ่งเขาไว้เขากินดีขึ้นเขาก็ได้จะได้ซื้อเองต่อใช่ไหม
4: โอ้จ้าแม
3: ่ความหมายน่ะนะ
4: ค่ะ
3: เขาไม่มีตังก็มาลงที่เราเป็นน้องทักษิณเราก็ได้ออกให้เขาก่อน
4: ก็รบกวนแม่เท่านี้แหละอยากมาหาอยากมาเยี่ยมก็เลยได้มาส่งเองด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ลูกจะต้องไปก่อนแล้วค่ะ
5: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพิ่มเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สีแยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
6: มาทำลายบ้านเมืองตลอดจนปูชนียสถานต่างๆเผาผลาญยับเยินกวาดต้อนเจ้านายและเชื้อพระวงศ์ไปเป็นเฉลยพร้อมกับแต่งตั้งสุกี้พระนายกองแม่ทัพมอนซึ่งมีความชอบตีค่ายบางราจันแตกไว้คอยควบคุมทหารพม่าดูแลรักษาอยู่ที่ค่ายโพสามต้นฉะนั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกบรรดาหัวเมืองที่มีกำลังและอำนาจต่างเปลี่ยนแปลงฐานะตัวขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินแผ่นดินถูกแบ่งแยกเกิดการจลาจลรบพุ่งแย่งชิงกันเป็นหลายพวกประชาชนพลเมืองต่างเดือดร้อนหาที่พึ่งพิงไม่ได้พระยาตากสินยิ่งขับแค้นใจก็คิดกอบกู้กรุงศรีอยุธยาให้กลับคืนเป็นราชธานีเหมือนเดิมก็เร่งนายทัพนายกองร่วมมือกันฝึกปรือทหารให้มีความชำนาญในการสงครามยิ่งขึ้นแล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นเจ้าเรียกกันโดยทั่วไปว่าเจ้าตากครั้นถึงเดือน11สิ้นฤดูมรสุมปีเดียวกันนั่นเองเจ้าตากก็รับสั่งให้นายทัพนายกองตรวจเตรียมเรือรบ100ลำเสบียงอาหารและอาวุธให้พร้อมแล้วแต่งตั้งข้าหลวงเดิมผู้มีความดีความชอบอยู่รักษาเมืองจันทบุรีกับเมืองระยองแล้วเจ้าตากก็เสด็จยกกระบวนทัพเรือรวมทหารไทยจีนประมาณ 4,000 เศษเข คลื่อนออกจากเมืองจันทบุรีมาทางทะเลเข้าปากน้ำสมุทรปราการมุ่งสู่เมืองธนบุรีเป็นด่านแรกนายทองอินนิพม่าให้รักษาเมืองธนบุรีรู้ว่าเจ้าตากยกทัพเรือเข้าปากน้ำสมุทรปราการมาแล้วก็รีบส่งคนขึ้นไปบอกข่าวสุกี้พระนายกองที่ค่ายโพสามต้นเสร็จแล้วก็ระดมกำลังพลรักษาป้อมวิชัยประสิทธิ์เตรียมต่อสู้เจ้าตากยกกระบวนทัพเรือเสด็จขึ้นไปถึงเมืองธนบุรีพวกทหารที่รักษาหน้าที่บนเชิงเทินเห็นว่าเป็นกองทัพไทยก็ไม่มีใจจะคิดต่อสู้รบกันได้ครู่เดียวเจ้าตากก็ยึดเมืองธนบุรีได้จับนายทองอินประหารชีวิตแล้วก็รีบเสด็จขึ้นไปยังกรุงศรีอยุธยาสุกี้พระนายกองอยู่ค่ายโพสามต้นรู้ข่าวศึกก็เตรียมตัวรับแต่ไม่ทันการนะก็ให้มองย่ารองนายทัพพม่าคุมทหารไทยมอญยกทัพเรือมาตั้งสกัดอยู่ที่พระเนียดหลวงพิชัยอาสาเป็นทัพหน้ารู้ว่ามีข้าศึกตั้งรับอยู่ที่พระเนียดก็เร่งจัดทัพขึ้นมาเพื่อจะรบกับมองย่าบรรดาคนไทยที่มากับทัพพม่ารู้ว่าเป็นของทัพไทยยกขึ้นไปก็รวนเรมองย่าก็มองทัพตัวเองซึ่งเป็นทัพผสมระหว่างมอญกับไทยเห็นว่าพวกทหารไทยนี่ไม่เป็นใจที่จะต่อสู้เพราะว่าพวกเดียวกันเกรงว่าจะเกิดกบฏขึ้นในกองทัพก็เลยรีบหนีเอาตัวรอดกลับมายังค่ายโพสามต้นเจ้าตากเสด็จยกกองทัพตามมองย่าขึ้นไปถึงค่ายโพสามต้นก็สั่งให้หลวงพิชัยอาสานำทหารบุกเข้าตีค่ายด้านทิศตะวันออกไม่ช้าก็แตกตอน9นาฬิกาเจ้าตากก็ให้รักษาค่ายไว้แล้วนำบันไดพาดตีค่ายด้านตะวันตกพอค่ำก็ให้พระยาพิพิธพระยาพิชัยนำกำลังทหารจีนไปตั้งประชิดค่ายสุกี้พระนายกองด้านวัดกลางรุ่งเช้าก็ระดมกำลังกันเข้าตีค่ายอย่างดุเดือดค่ายจับตัวสุกี้พระนายกองได้ก็นำมาถวายสุกี้พระนายกองขอประทานชีวิตเจ้าตากก็ทรงประทานให้บางฉบับบอกว่าสุกี้พระนายกองนี่ตายในที่รบเจ้าตากตีค่ายพม่าที่โพสามต้นได้กรุงศรีอยุธยาก็คืนความเป็นเอกราชณวันศุกร์เดือน12ขึ้น15ค่ำปีกุลพระเจ้าตากเมื่อได้รับชัยชนะแล้วก็เสด็จพร้อมด้วยแม่ทัพนายกองเข้าประทับในค่ายรับสั่งให้สำรวจทรัพย์สินที่สุกี้เก็บมารักษาไว้เป็นจำนวนมากรวมทั้งเฉลยที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์และอำมาตย์อีกหลายคนที่สุกี้ยังไม่ได้ส่งตัวไปยังเมืองพม่าได้ทรงเห็นความทุกข์ยากลำบากก็ทรงสลดพระทัยก็ประทานทรัพย์และสิ่งของต่างๆแก่พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางโดยทั่วหน้ากันแล้วก็เสด็จก็ไปตั้งพระพลาประทับในพระนครเจ้าตากทรงมีดำริจะบูรณะกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีดังแต่ก่อนก็เสด็จทรงช้างดำเนินทอดพระเนตรไปรอบๆเห็นปราสาทราชมณเทียนตำหนักใหญ่น้อยวัดวาอารามบ้านเรือนราษฎรถูกพม่าทำลายเผาผลาญเป็นส่วนมากก็ทรงสังเวชในคืนนั้นพระเจ้าตากเสด็จพักแรมอยู่ณพระที่นั่งทรงปืนแล้วทรงสุบินว่ากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาราชวงศ์ก่อนทรงขับไล่มิให้อยู่รุ่งเช้าเจ้าตากก็เล่าพระสุบินให้บรรดาเหล่าขุนนางทั้งหลายฟังแล้วก็บอกว่าเดิมทีเราคิดจะบูรณะพระนครให้ดีดังแต่ก่อนแต่เมื่อเจ้าของเดิมเขายังหวงอยู่เราไปตั้งเมืองธนบุรีอยู่กันเถอะแล้วก็รับสั่งให้เลิกทัพชักชวนชาวบ้านชาวเมืองให้อพยพลงมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เมืองธนบุรีแล้วก็เร่งเสริมสร้างพระนครเป็นการด่วนเมื่อหมดปัญหาเรื่องพม่าไปแล้วไทยก็ว่างจากศึกเพราะว่าทางเมืองพม่าตอนนั้นทำสงครามกับจีนด้วยสาเหตุหัวเมืองประเทศราชพระเจ้าตากสินก็ทรงสิ้นห่วงแล้วก็มีพระราชดำริที่จะรวบรวมแผ่นดินไทยที่แตกแยกให้กลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทรงรับสั่งว่าแผ่นดินไทยจะถูกแบ่งแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าดังที่กำลังเป็นอยู่เช่นทุกวันนี้ไม่ได้ต้องรวมเข้าไว้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เร็วที่สุดก่อนที่พม่าจะยกกำลังมารุกรานเราได้อีกเมื่อทรงสะสางกิจการงานเมืองจนเข้ารูปเข้ารอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังทหารก็พร้อมพระเจ้าตากสินก็เคลื่อนกระบวนทัพเรือออกจากกรุงธนบุรีขึ้นไปตีเมืองพิษณุโลกของเจ้าพระพิษณุโลกเรืองเมื่อปี2311เจ้าพระพิษณุโลกรู้ข่าวว่ากองทัพกรุงธนบุรียกขึ้นไปก็ให้หลวงโกษาคุมกำลังทัพ ลงมาตั้งรับอยู่ที่ตำบลเกยชัยเมื่อกองทัพกรุงธนบุรียกขึ้นไปถึงก็เกิดปะทะกันข้าศึกก็ยิงปืนมากระสุนปืนเฉียดขาพระยาพิชัยซึ่งอยู่หน้าเรือพระที่นั่งผ้านุ่งขาดกระสุนเลยพลาดไปถูกที่พระชงหรือว่าแข้งของสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นบาดแผลฉกรรจ์จำต้องถอยทัพกลับคืนพระนครรักษาพระองค์จนบาดแผลหายสนิทเสร็จแล้วตอนนั้นพระองค์ก็ทรงทราบว่าเจ้าพระพิษณุโลกที่วงคตแล้วเจ้าอินทอากรซึ่งเป็นน้องชายก็ขึ้นครองพิษณุโลกแทนแต่ว่าพลเมืองไม่นิยมนับถือบ้านเมืองระส่ำระสายแล้วก็เริ่มอ่อนแอลงพออ่อนแอเจ้าพระฝังซึ่งเป็นอีกก๊กหนึ่งจึงยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกกำลังเกิดการรบพุ่งกันอยู่พระเจ้าตากสินทรงเห็นเป็นโอกาสเวลานั้นแต่พระองค์มีดำริที่จะตีชุมนุมเจ้าพิมายก่อนก็เสด็จยกกองทัพหลวงขึ้นไปตีเมืองพิมายพระยาพิชัยก็เสด็จในกองทัพหลวงด้วยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
7: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวร่าพาขวัญก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังพ่อๆแม่ๆทุกท่านเลยดูแลสุขภาพดูแลสมองอยากให้สมองของทุกท่านได้รับการผ่อนคลายเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะและก็มีสิ่งหนึ่งที่สาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำเป็นทางเลือกเป็นตัวบำรุงสมองก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกค่ะ
8: ขณะนี้เวลา 19:00 น.ได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาลโลกในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
3: การระบายที่เขื่อนแหววเชลงกรนะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
2: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางปะกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโดยจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พร่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้น นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkok และการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 แสนไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12 บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8 บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
8: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกักอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
10: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเองนะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างเราก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
11: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
1: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หิ่นยกหิ่นผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า

0: มาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า

0: เกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: พระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุตสทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทางนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่

0: จังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพานบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้นะฮะเจอกับผมณธนนท์ชูเมืองนะครับวันนี้อังคารที่6ตุลาคม2569นะครับในเส้นทางของ FM 92.5 MHz ที่เราได้ติดตามรับฟังกันนะครับหลังข่าวภาคสุขามนาฬิการวมถึงทางเพจของ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเพจเดิมนะฮะเรามีเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นเพจที่เป็นข่าวอ่านนะข้อความสำคัญอะไรต่างๆอยู่ในเพจนั้นนะครับส่วนเพจ PR ก็จะเป็นเพจที่ไลฟ์นะครับนะไลฟ์สดของรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ช่วยกันบอกต่อฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยขอบคุณมากนะครับวันนี้เสื้อที่ผมใส่เป็นเสื้อของสภากาชาดไทยนะการบริจาคโลหิตในปีนี้นะครับใครบริจาคโลหิตในปีนี้3ครั้งนะครับก็จะได้เสื้อตัวนี้ไปนะครับก็นะสวยงามมากนะครับผมอยากยืนแป๊บนึงนะเดี๋ยวกล้องจะมองไม่เห็นนะฮะสวยงามมากนะครับนี่เสื้อสวยงามมากนะครับคนที่ยังไม่บริจาคในปีนี้คงจะไม่ทันเดี๋ยวรอ

โปรเจกต์หน้านะครับแต่ว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยคนที่บริจาคมาแล้ว3ครบ3ครั้งในปีนี้จะได้เสื้อใส่นะครับนี่ Gibbos นะครับnow นี่นะนะครับก็นะสภากาชาติไทยก็ต้องการเลือดนะนะครับเป็นคลังเลือดบ้านเรานะทุกกลุ่มนะแล้วก็ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้มอบให้นะผู้ให้นะก็ไปบริจาคกันได้ไม่จำเป็นต้องไปสภากาชาติไทยนะครับไปที่โรงพยาบาลทั่วไปก็ได้นะโรงพยาบาลทั่วไปก็ได้นะครับไปบริจาคเลือดนะครับนะฮะก็ผมนี่60ครั้งแล้วคุณฟังนะ60ครั้งแล้วแล้วช่วงนี้เนี่ยที่สภากาชาติไทยคนที่บริจาคตั้งแต่วันที่4ถ้าผมจำไม่ผิดนะ4ถึง9นะที่สภากาชาติไทยจะได้ข้าวจากข้าวหอมประทุมด้วย5กิโลนะครับนะข้าวหอมปทุม5กิโลนะจากสโมสรไลออนเนี่ยเขาจะมอบให้นะครับข้าวหอมปทุม5กิโลผมก็ได้มาเมื่อวานนะนะครับมือซ้ายนี่นะเพิ่งฉีดพอจากเลื่อนมามือขวาถือข้าว5กิโลกลับมานะนะครับที่สภากาชาดไทยนะครับนะฮะกริปบัตนาวนี่นะบริจาคเลือดนะครับคุณฟังครับวันนี้คุณสวิทย์สมนัสนะอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดานะฮะน้องฟิลน้องแดนนะครับอัครเดชคัมภีระนะครับแล้วก็น้องโบ๊ทคุณากรสิมพิทักษ์อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับเริ่มต้นบัดวงกีฬาในวันนี้นะฮะหลังจากที่ทายกันเมื่อวานนี้ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ครับรอบชิงชนะเลิศนะที่เกโลราบุงกาโน่นะที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศนะฮะก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยครับนะเข้าชิงจากอินโดนีเซียนะก่อนเข้าชิงการมีแฟนฟุตบอลคุณณัฐนนท์ใช่อินโดนีเซียเหรอผมก็ใช่สิอินโดนีเซียอ๋อเขาแข่งในอาเซียนผมว่าฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าเป็นเรื่องของเขา เขามาลังถูกกติกาคืออินโดนีเซียเนี่ยใช้นักเตะนะครับลูกครึ่งลูกเสี้ยวอะไรก็แล้วแต่นะโอนสัญชาติมาอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวก่อนจะถึงฟุตบอลเล่าก่อนอินโดนีเซียเนี่ยนะเขาวางแผนไว้ในอนาคตนะคือวางแผนก่อนหน้านั้นแล้วแหละนะว่าจะทำยังไงให้ฟุตบอลโลกของเขาเนี่ยติดท็อปร้อยได้ก่อนนะฮะเพื่อจะไปฟุตบอลโลกอย่างเร็วที่สุดนะก็วางแผนกันโดยประธานฟุตบอลของอินโดนีเซียนะครับเมื่อก่อนเคยคุมทีมอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจขออภัยนะก็ไปหาแนวทางว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเมืองขึ้นเมื่อก่อนเคยเป็นเมืองขึ้นของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นั่นแหละก็ไปหาลูกครึ่งนะลูกเสี้ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับฮอลแลนด์ก็จะมีนักเตะที่เป็นแบบ1ระดับ1ก็คือระดับทีมชาตินะระดับทีมชาตินะเยาวชนทีมชาติอะไรต่างๆแล้วก็เทียร์1เนี่ยคือระดับสูงของเขานะฮะระดับที่2คือระดับที่เคยติดทีมชาติเคยติดเยาวชนชุดต่างๆอยู่ในการกลุ่มคัดเลือกนะทีมชาติอยู่ในกลุ่มระดับที่2นะอยู่ในวงเวียนเนี่ยเคยติดบ้างไม่ติดบ้างหรือว่าเคยคัดเลือกส่วนในระดับที่3ก็คือระดับที่คือก็เล่นได้เล่นในลีกต่ำกว่าได้แต่ไม่มีโอกาสที่จะมาคัดเลือกไม่มีชื่ออยู่ในระบบการคัดเลือกนะนี่แหละครับกลุ่มนี้แหละฮะกลุ่มระดับ3นี่แหละที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลของอินโดนีเซียไปเฟ้นหามานะทำเรื่องของการโอนสัญชงโอนสัญชาติมานะซึ่งนักกีฬาอยากจะบางคนก็อยากจะนะมาคงมาเล่นอินโดนีเซียนะก็รากเหง้าอาจจะอยู่ที่นี่นะครับก็ได้เงินค่าจ้างนะก็ต้องการที่จะไม่อยากจะเป็นนักฟุตบอลดังนะมีค่าจ้างมีรายได้มีนะไม่อยากจะเป็นนักฟุตบอลดังอยู่ในยุโรปพอเป็นนักฟุตบอลดังก็อยู่ในแสงเนี่ยก็บางคนก็มาแบบนี้นะนี่คือคร่าวๆของอินโดนีเซียและเขาเกือบทำสำเร็จนะเขาเกือบจะไปฟุตบอลโลกนะเขาเข้ารอบลึกๆอาเซียนคัพไปต่างๆเนี่ยเพราะนี่แหละครับแผนของเขาที่วางไว้เป็นสเต็ปอย่างแบบนี้นะเล่าให้ฟังผิดไหมไม่ได้ผิดครับไม่ได้ผิดนะครับเส้นทางเขาไปอย่างแบบนั้นส่วนของเราก็ทำเหมือนกันแต่เราทำนักเตะที่ลูกครึ่งเราไปดูพ่อไทยแม่ต่างชาตินะแม่ไทยพ่อต่างชาติอะไรประมาณนี้แหละนะนะครับก็เป็นลูกครึ่งเราก็มีหลายๆคนใช่ไหมจูดเบลนะน้องแมคคินสันนะครับน้องลูกโซ่อะไรต่างๆเนี่ยกูตับซ่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เล่นอยู่นะที่บีจีก็เป็นลูกครึ่งหลายๆคนก็เป็นลูกครึ่งนะนี่เล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะทำไมเป็นอินโดนีเซียมาแต่เนเธอร์แลนด์ทั้งทีมไม่ใช่ครับเขาก็เป็นเส้นทางเขาที่ถูกต้องตามระเบียบตามกฎของฟีฟ่าอยู่แล้วก็ประเทศเขาถูกกฎหมายประมาณนี้นะซึ่งเมื่อวานนี้
นะเล่ายาวนะคุณผู้ฟังนะฮะเล่าให้ฟังก่อนเพื่อให้เราได้เข้าใจกันนะครับเมื่อวานนี้เราชิงกับอินโดนีเซียเราแรงกิ้ง94ของโลกส่วนอินโดนีเซีย118ของโลกนะครับเรามาชนะในแชมป์กลุ่ม B ชนะ2แพ้1ส่วนอินโดนีเซียแชมป์กลุ่ม A ชนะ2เสมอ1นะครับของเราเมื่อวานนี้แอนโทนีฮัสซันนะครับก็เกมรุกก็จะเป็นชนะทิพย์สงกรานต์ศิลป์ที่ผมรายงานไปเมื่อวานนะมีธีรศักดิ์เผยพิมายกับสุภชัยใจเด็ดนะครับแล้วก็มีสารัตน์อยู่เย็นกับคณะคำยกนะครับครึ่งแรกก็สู้กับอินโดนีเซียได้สนุกครับอินโดนีเซียนี่เขารูปร่างสูงใหญ่นะกองหน้าของเขาตัวสูงมากนะนะก็เขาใช้การโยนเข้ามาครอสจากริมเส้นทั้งสองข้างแต่เรารับมาอย่างเหนียวแน่นนะครับเพียงแต่ว่าอินโดนีเซียครองเกมมากกว่าเรารับนะฮะครึ่งแรก 0-0 นะครับครึ่งหลังเนี่ยเราก็โต้กลับได้บ้างนะครับนะแต่ว่าสกอร์ไม่เกิดขึ้นและกองหน้าของเนเธอร์แลนด์หรือว่าขอไปอินโดนีเซียไม่ค่อยคุมเท่าไหร่เขามีโอกาสบุกเยอะนะแต่ผู้รักษาประตูเขาเราของเราก็เหนียวด้วยนะสรานนท์เนี่ยก็เซฟได้หลายลูกเหมือนกันนะครับไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจังหวะเปลี่ยนเกมของเราก็คือในช่วงที่นาทีที่80นะครับนิโคลัสแมคคินสันเนี่ยนะครับน้องลูกโซ่ของเราเนี่ยไปเหลืองที่2นะก็เจอใบแดงนะออกจากสนามเราเหลือ10คนนะครับพอเราเหลือ10คนปั๊บเนี่ยทางด้านของอินโดนีเซียก็บุกหนักคราวนี้เราตั้งรับหมดเลยนะลงมาตั้งรับนะครับเราเสียประตูในจังหวะที่เราเหลือ9คนครับอีก3นาทีต่อมาประมาณนั้นนาทีที่83 84เนี่ยอินโดนีเซียได้ฟรีคิกนะ

ปั๊บเนี่ยทางด้านของอินโดนีเซียก็บุกหนักคราวนี้เราตั้งรับหมดเลยนะลงมาตั้งรับนะครับเราเสียประตูในจังหวะที่เราเหลือ9คนครับอีก3นาทีต่อมาประมาณนั้นนาทีที่83 84เนี่ยอินโดนีเซียได้ฟรีคิกนะครับเนี่ยทางด้านของอินโดนีเซียก็บุกหนักคราวนี้เราตั้งรับหมดเลยนะลงมาตั้งรับนะครับเราเสียประตูในจังหวะที่เราเหลือ9คนครับอีก3นาทีต่อมาประมาณนั้นนาทีที่83 84เนี่ยอินโดนีเซียได้ฟรีคิกนะ

ปั๊บเนี่ยทางด้านของอินโดนีเซียก็บุกหนักคราวนี้เราตั้งรับหมดเลยนะลงมาตั้งรับนะครับเราเสียประตูในจังหวะที่เราเหลือ9คนครับอีก3นาทีต่อมาประมาณนั้นนาทีที่83 84เนี่ยอินโดนีเซียได้ฟรีคิกนะ

หมดเลยนะลงมาตั้งรับนะครับเราเสียประตูในจังหวะที่เราเหลือ9คนครับอีก3นาทีต่อมาประมาณนั้นนาทีที่83 84เนี่ยอินโดนีเซียได้ฟรีคิกกันนะครับยิงสวนเข้าไปจบ 2-2 ครับโอ้โหวิ่งกันขาลากเลยที่บอลทีมชาติไทยนะอินโดนีเซียก็ขาลากเช่นเดียวกันนะครับวิ่งกันยาวทั้งเกมนะครับก็ยิงจุดโทษครับอินโดนีเซียยิงก่อนแล้วเข้านะเราที่ไม่เข้าก็เป็น ทางด้านของสหรัฐอยู่เย็นนะที่ยิงไม่เข้านะลูกนึงแหละนะครับสุดท้ายทางด้านของอินโดนีเซียก็ชนะไป4-2นะครับนะก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับนะฮะก็ยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยเราสู้ได้สุดรอดเราสู้ได้สุดยอดนะครับด้วยหัวใจนะจริงก็เสียใจนะเสียใจที่เราไม่ได้แชมป์ครับโอ้เสียใจที่แบบแหมเหลือ10คนเราสู้เขาได้อย่างเขา11คนเรา10คนเราสู้ได้อย่างเต็มที่แต่ว่าเราแพ้อย่างแบบไม่น่าเลยนะแพ้จุดโทษอ่ะแต่ว่าเวลาจุดโทษอะไรก็เกิดขึ้นได้นะนะเพราะว่ายิงกัน1-1นะครับเสียดายนะครับเราทำเต็มที่แล้วเป็นกำลังใจให้นะครับสู้กันต่อไปนะครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะก็อินโดนีเซียชนะเราไปนะครับ1-0นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ในการจบเกมการแข่งขันนะครับทางด้านของแอนโทนีฮัสซันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เขาก็ชัดเจนนะในเส้นทางที่ถูกต้องที่เขาทำเขามีนักเตะที่ดีมีทีมที่มีแข็งแกร่งนะแต่เราก็รู้สึกเศร้าแต่มูจะพูดอะไรเหมือนกันแต่ขอบคุณนักเตะแล้วก็เราภูมิใจกับนักเตะของเรานะครับที่ทุกคนลงไปเล่นด้วยสปิริตด้วยความแข็งแกร่งของเรานะเราเหลือ10คนนะแล้วก็ไม่ตำหนิใครนะโดนจุดโทษก็เหมือนการเล่นลอตเตอรี่นั่นแหละนะครับออกหน้าไหนก็ได้นะครับแล้วก็ผู้สาประตูของเราเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับสรานนท์นะครับส่วนสรานนท์อนุอินนะครับผู้สาประตูของเราก็บอกเสียดายเหมือนกันนะครับที่เหลือแค่9เดียวเราจะเป็นแชมป์นะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ทำได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ทางของสหรัฐอยู่เย็นก็โพสต์นะครับก็ขอเสียใจที่ไม่ได้แชมป์นะครับขอโทษที่ไม่ได้แชมป์แต่ทุกคนก็ให้กำลังใจนักกีฬาเราทุกคนนะครับนักกีฬาของเราเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะครับวันนี้16:00 นนะครับแล้วก็วางแผนต่อไปนะครับเพราะชุดใหญ่ของเราเนี่ยจะแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52นะครับที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วง FIFA Day เดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปนะก็รอดูกันต่อนะว่า FIFA Day ของเรานะในช่วงของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพเนี่ยจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันนะครับนี่ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับอีกรายการนึงเมื่อวานแข่งพร้อมกันนะที่ผมดูอยู่เมื่อวานแข่งพร้อมกันนะครับในฟุตบอลหญิงของเราอายุ17ปีนะครับซึ่งนัดแรกลงแข่งขันนะก็ในการแข่งฟุตบอลเนี่ยเราแข่งขันเจอกับทางด้านของฟุตบอลเจอกับภูฏานในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเมื่อวานนี้นะครับของเราก็มีทางด้านของธิดารัตน์วิวัฒสุขุนะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเป็นโค้ชนะครับแล้วก็มีนักเตะอย่างกาวินธิดากีกุลทศนะครับก็เป็นนักเตะที่มีความสามารถนะเป็นกองกลางของทีมนะบัญชาการเกมกลางนะเติมเกมรุกเติมเกมรับนะฮะมีมิรินดาซิล่านะครับมีทางด้านของกนกพรวรรณทองนะครับก็เป็นนักเตะของเราสุดท้ายเราก็ชนะภูฏานไปนะครับ4-0นะกวินธิดา1ลูกนะครับจันทิมา1ลูกทิติรัตน์สำรง1ลูกแล้วก็พรณพัฒน์1ลูกนะครับเราชนะไป4-0อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเลบานอนชนะมาเก๊า6-0นะครับธิดารัตน์วิวัฒสุขุนะฮะหัวหน้าผู้สอนของเราก็บอกว่านะก็พอใจนะก็ชื่นชมน้องๆที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะได้ดีนะครับแต่ว่าก็หลายคนก็ถือว่าเป็นเกมแรกของในทีมชาตินะครับแล้วก็เป็นเกมระดับนานาชาตินะก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างแต่ก็ชื่นชมนะแล้วก็ผลงานออกมาดีในนัดแรกนะครับนัดต่อไปของ U17 ปีของเรานะครับวันที่8ตุลาคมเจอกับมาเก๊านะเวลา 19:00 นที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับชลบุรีสเตเดียมอยู่จังหวัดชลบุรีเข้าชมฟรีนะไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับแต่ว่าไปต้องลงทะเบียนรับบัตรด้วยนะครับนะก็จะมีแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับบัตรด้วยไปที่Facebook ของ FA Thailand เขามีแบบฟอร์มอยู่แต่ถ้าเกิดไปให้กำลังใจที่สนามไม่ได้นะครับ YouTube BG Sport ถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการนี้ให้เราได้ชมกันนะครับนัดที่2นะครับเราเจอกับมาเก๊า19:00 นนะสาวไทยอายุ17ปีนะครับยังไงกับ ผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนะนี่เรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้ที่ห้องราชพฤกษ์บอลรูมนะสโมสรราชพฤกษ์นะครับนำด้วยธรรมชาติตราช้างร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็มีการจับสลากการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเก่าแก่ของเราอีกรายการนึงนะถ้วยที่สำคัญแล้วครับแชมป์รายการนี้เนี่ยไปถ้วย
ของเอเชียนะครับก็คือช้าง FA ครับ2026ถึง2027นะครับรอบนี้คือรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของไทยเบฟเอ่ยนะครับน้ำแร่ไทยเบฟนะครับรวมถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มอลเทนผู้จัดผู้สนับสนุนเรื่องของลูกฟุตบอลนะครับนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมกันนะครับไทยลีกเนี่ย16ทีมนะครับมากันครบในรอบนี้นะครับรอเจอแล้วนะบุรีรัมย์การท่าเรือราชบุรีนะ BG ปทุมทรูแบงคอกนะครับพีทีประจวบนะสิงห์เชียงรายชลบุรี FC ระยอง FC นะครับอยุธยา UFC ลำพูนวอริเออร์นะครับสุโขทัย FC ราศีสลายยูไนเต็ดศรีสะเกษยูไนเต็ดและปัตตานี FCรอเจอกับทีมจากไทยลีก29ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองทองที่หล่นไปแล้วนะสงขลา FC จันทบุรีขอนแก่นพัทยาเนี่ยนะหนองบัวแล้วก็มาถมเกษตรศาสตร์ปริเทโรแล้วก็มีทีมจากไทยลีก3อีก24ทีมนะทุกโซนเลยตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้นะครับแล้วก็จะมีทีมที่มาจาก FA Membership 6ทีมนะที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยนะฮะก็มีการจับสลากกันนะครับปัตตานีบุรีรัมย์เนี่ยเจอ DPU FC นะครับโอ้โหโชคดีนะทีมนี้ได้เจอทีมระดับทีมชาติไทยที่อยู่ในบุรีรัมย์นะครับได้เจอทีมยักษ์ด้วยนะแล้วก็โอ้โหนะคือบุรีรัมย์เนี่ยใครมาเตะในบ้านเขาและเป็นทีมจากดิวิชั่นที่ต่ำกว่าบุรีรัมย์ในห้าให้ค่าเดินทางให้ค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนะราศีสไลด์เจองานหนักเลยจับสลากเจอกับการท่าเรือ FC อ่ะคิดดูสินะบุรพายูไนเต็ดเจอสิงห์เชียงรายนะครับโอบลัด FC เจอทูแบงคอกครับคุณผู้ฟังนะฮะกำลังหาปัตตานีบ้านผมอยู่เจอใครเนี่ยนะก็นี่คือเรื่องฟุตบอลนะชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้แหมเมืองเดียวกันนะเจอกันดีนะครับชลบุรีเจอกับพัทยานะครับราชบุรี FC เจอกับปัตตานี FC ครับโอ้โหงานหนักเลยนะเจอกับราชบุรีครับปัตตานีไม่เป็นไรสู้ได้นะครับซึ่งการแข่งขันในรอบนี้นะก็จะจัดการแข่งขันกันนะครับในช่วงวันที่เท่าไหร่เนี่ยขออนุญาตนะครับในช่วงของปลายเดือนนะครับหลังจากจบ FIFA Day นะฮะก็จะมีการแข่งรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับแข่งขันกัน22ตุลาคมนะก่อนขออภัยก่อนฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพนะนัดนี้รอเชียร์กันมีการถ่ายทอดสดด้วยนะนะครับนะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามการแข่งขันรายการนี้นะความเคลื่อนไหวทางแฟนเพจของ FA Thailand นะแล้วก็ช้าง FA Cup นะสำหรับรายการนี้ก็เป็นถ้วยรายการใหญ่นะครับแชมป์นู่นนอกจากเงินรางวัลแล้วนะไปแข่งขันถ้วยเอเชียนะครับนะถึงเวลาใกล้ๆจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของเอเชียนเกมจบไปแล้วรายการต่อไปที่นักกีฬาของเราจะไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือทีมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026นะครับ18ถึง24ตุลาคม2569นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะก็จากการแข่งกีฬานักกีฬาปกติแล้วนะกีฬาคนพิการชิงแชมป์เอเชียต้องบอกอย่างนี้นะครับในเอเชียนพาราเกมนะครับนะก็ให้กำลังใจนักกีฬากันต่อนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณโปรดปรานสมานมิตรเนี่ยนะครับก็บอกว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาครับบอกว่าการบินไทยครับเหมาลำเลยฮะไปกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่นักกีฬาของเรานะครับ412คนอย่างเต็มที่นะครับท่านผู้ว่าการบอกว่ามากรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งนี้นะการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยครับก็เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่จบมากรรมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่เราเป็นเจ้าภาพเมื่อมกราคม2569นะครับก็เตรียมการทุกๆอย่างนะครับไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะทุกอย่างก็เตรียมมาอย่างเรียบร้อยเพื่อให้นักกีฬานะครับมีการซ้อมที่ไม่ต้องพะวงกับปัญหาต่างๆนะครับเคลียร์ปัญหาอย่างเรียบร้อยนะครับนักกีฬามีขวัญกำลังใจในการซ้อมและเตรียมแข่งขันนะครับก็ได้เช่าเหมาลำนะเครื่องบินไปกลับกรุงเทพนาโกย่านะครับนักกีฬา265คนเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนนะครับ11ตุลาคมเนี่ยนะก็จะเดินทางนะไป2เที่ยวบินเลยทีเดียวนะครับออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับแล้วก็ก็รอรับกลับด้วยนะครับก็จะได้ผลงานมากดีมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่1ตัวนักกีฬานะแล้วก็กองเชียร์เรานะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนการกีฬาแห่งประเทศไทยและทุกๆสมาคมกีฬานะครับแล้วก็ผมก็แอบมองอยู่ว่าปิงปองพาราเกมของเราคราวนี้เนี่ยรุ่งโรจน์ไทยนิยมใช่ไหมนะรุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทอง
เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเนี่ยแล้วก็2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมที่ปารีสเนี่ยนะเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดก็ไปดูน้องรุ่งโรจน์ไทยนิยมที่ซ้อมอยู่นะซึ่งการแข่งรายการนี้เนี่ยในพาราเกมนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนาโกย่าไอจินาโกย่านะครับทางด้านของรุ่งโรจน์บอกว่าผมแข่งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมครับก็ตอนนี้เรื่องของความฟิตเนี่ยมีเต็มร้อยอยู่แล้วก็ตอนนี้เล่นเรื่องของเทคนิคมากขึ้นนะเป้าหมายจะทำให้ดีที่สุดและจะคว้าเหรียญทองกลับประเทศให้ได้นะแล้วก็ฝากแฟนกีฬาชาวไทยร่วมเชียร์นะครับแล้วก็ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาของเราทุกคนนะที่ไปแข่งขันรายการนี้นะครับนี่คือทีมปิงปองพาราไทยนะครับเรายังมีประเภทวีลแชร์เรซซิ่งนะวีลแชร์เรซซิ่งของเราเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะฮะเราไปแข่งขันระดับโลกกันมาแล้วนะครับนะวีลแชร์เรซซิ่งอีกนะฮะซึ่งวีลแชร์เรซซิ่งนี่ตอนนี้เก็บตัวซ้อมอยู่ที่นอกจากอยู่ที่นครราชสีมารวมถึงทีมปิงปองวีลแชร์ด้วยนะฮะนะครับที่อายุเชื้อวงนะหลายคนไปซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับทางด้านของยุทธจักรกลิ่นบานชื่นเนี่ยผมจำได้นะซ้อมอยู่นะครับก็เดินทางไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬานะครับเอเชียนพาราเกมคราวนี้เนี่ยครั้งที่5นะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นจัด18ชนิดกีฬานะคุณผู้ฟังนะมีอะไรบ้างยิงธนูกรีธาวีลแชร์เรซซิ่งที่ผมบอกแล้วรายการนี้เราเป็นเต็งนะครับลุ้นได้หลายเหรียญทองนะครับมีแบดมินตันมีบ็อกเชียมีจักรยานมีฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบนี่วีลแชร์ฟันดาบเราก็ตัวเต็งเลยแหละระดับแชมป์โลกนะพี่สายสุนีนะครับนะรอเชียร์นะพี่นะนะครับแล้วก็วีลแชร์รักบี้วีลแชร์เทนนิสนะครับชิงกัน492เหรียญทองนักกีฬาของไทยส่งครบชนิดกีฬานะครับนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับเชียร์พี่ๆเชียร์น้องๆทุกคนนะที่ไปแข่งขันแนะนำทีมชาติไทยนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานค้างกันที่เรื่องของF1 นะแชมป์ของสนามที่แล้วนะผมเมื่อวานเวลาหมดไปซะก่อนนะก็รถสุดหนึ่งเมื่อวานนี้นะก็แชมป์นั้นเป็นของมาร์คอูสเตเพนนะครับเมื่อวานนี้ที่มาเลเซียฝนตกหนักนะมีหยุดไปหลายรอบเลยนะฮะแล้วก็มาร์คอูสเตเพนนะแชมป์โลก4สมัยจากทีมเรดบูลนะก็คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองนะครับที่2อันโตเนลลี่นะครับแล้วก็ที่3โลอิสแฮมิงตันนะครับส่วนด้านของอาบอนของเราเนี่ยเครื่องมีปัญหานะนะครับไม่จบการแข่งขันนะครับสนามต่อไปที่สิงคโปร์นะครับ9ถึง11ตุลาคมนะเขาบอกว่ามีนักกีฬาคนหนึ่งนะก็บอชาดนะคนนี้เนี่ยเป็นนักกีฬาฟุมลาวันนะฮะบอกว่าคือตัวเองอะนะจบจากที่มาเลเซียแล้วนะครับคือไม่อยากจะนั่งเครื่องบินไม่อยากจะนั่งเรือไม่อยากจะนั่งรถยนต์นะฮะบอทาดนี่นะวอลเทอรี่บอทาดนะครับทีมคาร์ดิแลกปั่นจักรยานจากมาเลเซียไปสิงคโปร์ครับระยะทาง350กิโลเมตรนะคือโฆษกประจำทีมคาร์ดิแลกบอกว่านักปั่นชาวฟินแลนด์คนนี้นะก็ใช้เดินทางการใช้เวลาเดินทางในการไปสิงคโปร์ไปแข่งขันฟอร์มูล่าวันนะในฐานะนักขับเนี่ยใช้เวลา3วันจะถึงสิงคโปร์วันพรุ่งนี้คือเจ้าตัวนี่เป็นคนที่ชอบแข่งขันจักรยานอยู่แล้วนะนอกจากแข่งขัน F1 แล้วนะเขาชอบขับขี่จักรยานนะแล้วก็มีแฟนสาวที่ชื่อว่าทิฟฟานี่ครอมเวลนี่ก็เป็นนักปั่นอาชีพจักรยานตัวจริงด้วยนะครับชาวออสเตรเลียนะครับรอเชียร์กันนะครับสนามที่สิงคโปร์นะครับท้ายรายการขอบคุณคุณฟังด้วยที่เข้ามาทักทายกันนะครับนะคุณมาลีคุณพี่สมบัติคุณสุนทรีคุณนิรวรรณคุณสุจิตราคุณอัชราคุณสุภวรรณคุณพี่รจนาคุณปราภัทรนะขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามในเพจใหม่ของเราด้วยเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้อิตาลีโชว์ฟอร์มสุดหรูเลยชนะตุรกี3ประตูต่อ1นะครับในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนัดที่4รอบกลุ่ม A1 นะครับได้ประตูจากจานลูก้าสกามาคานะครับริคาร์โดคาราฟิออรี่แล้วก็ฟรานเชสโกเอสโปชิโตนะครับ3ประตูต่อ1โดยตุรกีตีได้1ประตูนะก็คือการยิงของโดกูฮานซิมเซียนะครับเรียกว่าเป็นฟอร์มที่สวยงามของอัสซูรีนะลูกทีมของ

เอสโปชิโต้นะครับ3ประตูต่อ1โดยตุรกีตีได้1ประตูนะก็คือการยิงของโดกูฮานซิมเซียนะครับเรียกว่าเป็นฟอร์มที่สวยงามของอัสซูรีนะลูกทีมของซีรานดินะในวันที่เดียร์

0: หนึ่งโดยตุรกีตีได้หนึ่งประตูนะก็คือการยิงของโดกูฮานซิมเซียนะครับเรียกว่าเป็นฟอร์มที่สวยงามของอัสซูรีนะลูกทีมของซีรานดินะในวันที่เดียร์นะครับไปเยือนอิตาลีนะแล้วก็ตุรกีที่แพ้มาสี่นัดเจอกับเบลเยียมนะครับนี่คือฟุตบอลนะครับ12พฤศจิกายนรอเชียร์รอติดตามกันนะครับคู่อื่นๆเมื่อวานนี้เนี่ยมีไซปรัสนะชนะรัสเวีย 2-1 นะคร่าวๆนะครับไอร์แลนด์เหนือเสมอโจเจีย 0-0 โรมาเนียแพ้สวีเดน 0-1 นะครับยูเครนแพ้ฮังการี 1-2 มอนเตเนโกรเสมอไอเบเนีย 0-0 บอสเนียชนะโปแลนด์นะครับ1-0 นะครับค่ำคืนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับก็จะมีอังกฤษเจอกับเช็กเกียสกอตแลนด์เจอโซโลเวเนียสวิตเซอร์แลนด์เจอมาซิโดเนียเหนือนะครับแล้วก็โครเอเชียเจอสเปน2คู่น่าเชียร์เลยนะใครเป็นแฟนอังกฤษนะเจอกับเช็กเกียตี 1:45 นาทีแล้วก็ใครเป็นแฟนสเปนนะครับนะคืนนี้ไปเยือนโครเอเชียโครเอเชียแพ้อังกฤษมานัดที่แล้วอ่ะ0-7น่ะนะฮะวันนี้จะเล่นกับสเปนเนี่ยโอ้แชมป์โลกอ่ะนะโครเอเชียเป็นกำลังใจนะอย่าแพ้ต่อนะเป็นกำลังใจให้โครเอเชียหน่อยนึงนะลูก้าโมริตนะครับนัดที่แล้วแพ้มาเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหอายมากนะแต่เชื่อเหอะสปิริตของโครเอเชียทีมตราหมากรุกครับเจอกับสเปนแชมป์โลกกินยากเลยผมบอกอย่างนี้นะนะฮะรอในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับการแข่งขันนะครับฟุตบอลยุโรปนะครับเนชั่นนะครับฟุตบอลเนชั่นลีกของยุโรปนะยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับเขาแบ่งเป็นเกรดนะเกรดในดิวิชั่น1ดิวิชั่น2นะครับมีการตกชั้นกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับกลับไปเรื่องของความเร็วเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจาก MotoGP แล้วนะครับนะซึ่งก้องสุเกียรติ จันทราก็บิดเข้าอันดับที่13ได้รับเสียงปรบมือจาก Honda LCR ไปอย่างสูงนะครับเพราะทำผลงานได้ดีส่วนรายการอื่นๆที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันนะครับมารายงานให้ทราบก็คือการแข่งขัน Idemitsu Moto4 Asia Cup 3ที่3นะครับที่โมเตกินะครับซึ่งนักบิดจากโครงการ Honda Red to Dream นะครับก็คือทางของอุ้มนพรุฒพงษ์บุญประเวศหมายเลข20นะครับก็โชว์ฟอร์ม2วัน2เรสนะครับวันเสาร์จบอันดับที่11มี5คะแนนวันที่4ตุลาคมวันอาทิตย์เรสที่2นะครับก็แข่งขันได้อย่างเข้มข้นนะครับก็จบอันดับที่13นะได้คะแนนเพิ่มอีก3คะแนนครับโอ้ผลงาน Idemitsu Moto4 ผลงานของ Idemitsu Moto4 Asia Cup รุ่นการนี้นะมาถึงปลายทางแล้วนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่12นะครับจะได้32คะแนนมีนักแข่งขันกว่า25คนสนามต่อไปที่อินโดนีเซียรอเชียร์นะครับ 9-11 ตุลาคมนะครับนี่คือวันกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพรนังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่า ในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระลอกในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มทีมูฟในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพราะเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
3: นางสาวสวีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุง
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
5: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา 8 นาที

ขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการลูกทุ่งวันพารวยที่เคารพที่คิดฮอดคิดถึงได้เวลาพบพอกันมือละ1ชั่วโมงเต็มๆแฟนเพลงรายการลูกทุ่งวันพารวยบ่าวีสีวงครับผมกลับมามอบความสุขในด้านงานเพลงลูกทุ่งมันม่วนให้กับคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอแก่งคร่อจังหวัดชัยภูมิทางสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีพร้อมเพียงกันความสุขความเหมือนความสื่นบรรยากาศตรงนี้มีให้กับคุณผู้ฟังได้สัมผัสหนึ่งชั่วโมงเต็มๆคัดสรรงานเพลงลูกทุ่งมันม้วนให้กับคุณผู้ฟังฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ยังนำสิ่งที่ดีๆจากผลิตภัณฑ์ของวันพารวยกลับมาฝากให้แฟนเพลงรายการด้วยความปรารถนาดีที่มีต่อแฟนเพลงรายการทุกพื้นที่ทุกขณะทุกชมรมผลิตภัณฑ์วันพารวยฝาแดงพระเอกของรายการก็อยู่คู่รายการอยู่กับแฟนเพลงรายการเกษตรกรชาวนามายาวนานหลายปีได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าวันพารวยฝาแดงจัดการหญ้าในนาข้าวแบบปลอดภัยไร้สารพิษให้คุณผู้ฟังได้พิสูจน์คุณภาพมาแล้วครับผมหลายปีนํากันจนถูกมือนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่เสื่อถืออย่างกว้างขวางเห็นหญ้าท่วมเขาย่ำได้เกษตรกรชาวนาคิดฮอดถึงตะวันพารวยฝาแดงเท่านั้นเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นสารผิดบ่แม่นยาฆ่าหญ้าบ่แม่นสารเคมีแต่อย่างใดเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายหญ้าเมื่อนําไปฉีดแล้วเสียดให้หญ้าติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อต้นข้าวบ่มีอันตรายต่อกุ้งหอยปูปลาเกษตรกรก็ปลอดภัยบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่ยังใดสามารถใส่มือคนผสมน้ำฉีดแบบสบายโอ้สบายใจบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหั่งกาหญ้าข้าวนกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักแบนหรือว่าผักบุ้งตายเกลี้ยงบ่มีเหลือต้นเขาก็บ่เหี่ยวบ่เฉามันสิฉีดจนเปียกหมดยอดต้นเขาก็ยังเขียวขจีอยู่คือเก่าแห่งใหญ่แห่งงามเพราะว่าวันพารวยนอกจากสิจัดการหญ้าในหน้าเขาแล้วเขายังไปเฮ็ดให้ดินร่วนซุ่ยเขาเฮาก็สิดูดกินอาหารได้ดีครับผมเมื่อดินร่วนดินซุ่ยแล้วพืชก็ย่อมดูดซุ่มดูดกินอาหารได้ดีเป็นของธรรมดาครับผมเพราะฉะนั้นใส่วันพารวยฟ้าแดงจัดการหญ้าในหน้าเขาบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอย่างแน่นอนนอกจากหญ้าติดเชื้อตายแล้วก็ยังย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้เขางามอีกต่างหากกบเกียดกุ้งหอยปูปลาก็กลับมาอยู่มาอาศัยคุณผู้ฟังอย่างลงทงลงทาบ่ว่าสิเป็นหญ้ามะเสาหญ้าแมลงลมหายใจก็ปลอดภัยลมหายใจก็สดชื่นประวัติสูตรบรรยากาศที่ปลอดสารผิดเข้าไปในร่างกายครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณผู้ฟังยกเลิกละเว้นลดละเลิกการใส่สารผิดสารเคมีในพื้นที่การเกษตรได้แล้วตอนนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีในมือข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันพารวยฝาแดงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยทางเลือกที่สดใสสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ชาญฉลาดที่ต้องการห่างไกลสารผิดสารเคมีเพราะฉะนั้นพิสูจน์คุณภาพได้นำไปจัดการหญ้าในหน้าเขาเด้อปลอดภัยไร้สารผิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับเกษตรกรแน่นอนส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวเป็นสารสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นฉีดหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าหวายหญ้าค่าเครือตดมาหญ้าเหี่ยวหมูที่กำลังท่วมพืชไร่พืชสวนบ่ว่าสิเป็นสวนมันสวนอ้อยสวนบักม่วงบักมีสวนผลไม้หลากไม้สวนยางสวนปาล์มบ่ว่าสิเป็นทางด้านพืชผักสวนครัวพืชไร่พืชสวนต่างๆบ่ต้องไปกลุ่มอกกลุ่มใจเมื่อเห็นหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าค่ากำลังสิเกิดสิท่วมมั่นสำปะหลังหรือว่าอ้อยในไห่ฝ่าน้ำมันพารวยฝาเขียวไปฉีดจัดการหญ้าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นสารผิดสารเคมีคือกันเป็นสูตรเผาใหม่ฉีดแล้วสิเห็นผลภายใน2ชั่วโมงหญ้าเปลี่ยนสีแน่นอนครับผมตื่นมาเช้ามาเลียงเออเหอมือที่2ที่3ก็แห้งลงย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยคือกันนี่คือกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์ย่อยสลายหญ้าซึ่งบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีแต่อย่างใดบ่ว่าสิเป็นวันพารวยฝาแดงวันพารวยฝาเขียวครับผมอยู่คู่กับแฟนเพลงชาวไห่ชาวนามายาวนานหลายปีปีนี้คุณผู้ฟังอย่าพลาดโอกาสถ้าหากพูดได้บ่ทันได้ใส่ก็ถามไทยผู้ที่เพิ่นเคยใส่มาแล้วว่าวันพารวยที่บ่าววีบอกอยู่ทุกมือทุกมือนี่เป็นจังได๋ครับผมคำตอบที่คุณผู้ฟังสิได้รับนั่นก็คือความประทับใจนั่นเองว่าได้ผลชัดเจนปลอดภัย 100% แน่นอนหลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์นำพี่ๆบูสเตอร์
เป็นหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นนำเข้าจากประเทศอิสราเอลทดแทนการใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงในท้องตลาดเป็นปุ๋ยน้ำฉีดทางใบฉีดอันใดก็งามอันนั้นบ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปังหน้าปีแต่กกแต่กอออกมาก็ห่วงหยักห่วงใหญ่บ่มีห่วงหลีบห่วงเสียมันในไห่ก็หัวใหญ่เปอร์เซ็นต์น้ำตาลเปอร์เซ็นต์แป้งสูงอ้อยในไห่กับเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงครับผมแตงโมบักแฟงบักอืดขีดได้ทุกชนิดทุกประเภทเร่งการเจริญเติบโตเป็นการลดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อหาปุ๋ยที่มีราคาแพงอีกต่อไปพี่ๆบูสเตอร์ครับผมผสม1ช้อนชาต่อน้ํา20ลิตรเท่านั้นเองครับผลิตได้ซ่อง1เจ็ดได้ประมาณเกือบ20ไร่นี่คือความที่ประหยัดกับผมแล้วก็ราคาหลักร้อยต้นๆเองบ่ได้แพงทอปุ๋ยเคมีราคาพี่ๆบูสเตอร์1ซองครับผมถ้าหากราคาปุ๋ยเคมี1กระสอบซื้อพี่ๆบูสเตอร์ได้3ซองฉีดได้ประมาณเกือบ50ไร่ครับผมคุณผู้ฟังคิดเฉลี่ยเอาว่าความประหยัดสิขนาดใดแล้วก็ผลผลิตที่ใดพืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์เป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับบ่แม่นปุ๋ยเคมีแต่อย่างใดครับผมปลอดภัยแน่นอนสำหรับพี่ๆบูสเตอร์หัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยทางใบคุณภาพดีที่นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ใส่เป็นทางเลือกจริงบักม่วงตอนนี้กำลังสิออกดอกออกผลมากับผมนำไปฉีดเด้อเฮ็ดให้บักม่วงบนลนหน่วยหน่อยกับบนลนเพราะว่าเขาเสียดให้ขัวเหนียวบ่ว่าสิเป็นขัวผลไม้ต่างๆครับผมเกิดสิบ่เกิดอาการลนแต่อย่างใดเพราะว่าเขาสิมีส่วนเสริมสร้างเฮ็ดให้ขัวเหนียวนั่นเองแต่ว่ากำลังเป็นดอกจะไปฉีดเด้อดอกเขาสิลนครับผมร้อยเขาเป็นหมากซะก่อนหรือว่าฉีดก่อนเขาสิออกดอกจังซี่ก็เหมาะคือกันแต่ห้ามฉีดตอนที่เขาเป็นดอกให้ฉีดตอนเป็นหน่วยแล้วหรือว่าก่อนออกดอกนี่คือการทำงานของพี่ๆบูสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นหัวเชื้อนำเข้าจากประเทศอิสราเอลหรือคุณผู้ฟังเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงกินอาหารได้ดีให้นำไข่ตัวซ่านวั่นผ้ารวยสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินนำไปผสมน้ำเด้อเฮ็ดให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์สร้างภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บเฮ็ดให้สัตว์เลี้ยงกินอาหารได้ดีสนุกอ้วนสนุกพี่ท่านสื่อท่านขายท่านอกท่านใจหรือว่าเลี้ยงสัตว์บ่ว่าสิเป็นธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มหมูฟาร์มไก่คอกงัวคอกควายปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นยิ่งช่วงนี้เข้าหน้าฝนมาแล้วปัญหาหลักก็คือกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์นั่นเองปัญหานี้เสมือนไปคุณผู้ฟังนำจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์นำไปฉีดนำไปพ่นจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปทำหน้าที่ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียเฮ็ดให้ระเหยขึ้นสู่อากาศเมื่อฉีดพ่นจุลินทรีย์แล้วครับผมมูลสัตว์ก็สิบ่มีกลิ่นเหม็นแต่ยังใดแล้วเขายังสิไปซอยเฮ็ดให้ไข่แมลงต่างๆเกิดไข่เน่าไข่เสียเอิ้นว่าไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆให้เกิดการเน่าเสียบ่ออกฝักบ่ออกบ่ว่าสิเป็นแมลงวีแมลงวันเหลือบยุงรินไล่สัตว์ทุกชนิดแมลงทุกชนิดที่ไปอาศัยบ้างไข่อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงเขาก็สิบ่ออกแม่แพ้ลูกอีกต่อไปครับผมเฮ็ดให้สัตว์เลี้ยงคุณผู้ฟังอยู่สบายนอนสบายกินแซ่บนอนหลับอ้วนพี่แล้วก็บ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันคุณผู้ฟังสนุกสนใจบ่ว่าสิเป็นการอยากได้วันผ้ารวยฟ้าแดงฉีดหญ้าในหน้าเขาบ่ว่าสิเป็นหน้าปีหน้าปังอยากได้วันผ้ารวยฟ้าเขียวฉีดหญ้าในไร่ในสวนอยากได้พี่บูสเตอร์อาหารเสริมพืชหรือว่าปุ๋ยทางใบคุณภาพดีสูตรเข้มข้นอยากได้ไข่ตัวซ่านวันผ้ารวยไปผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินหรือว่าอยากได้จุลินทรีย์วันผ้ารวยไปฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์เขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ให้ติดต่อพีทีเจซ้ำหมอเด้อบ่ว่าสิเป็นบ้านขวาวเนื้อสง่าจัตุรัสบ่ว่าสิเป็นบ้านเหลื่อมแกงสนางน้ำอำเภอคงครับผมหรือติดต่อบาวีก็ได้คือกันมีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน061-590-7522 061-590-7522ฟังจากสถานีวิทยุอำเภอแก่งคร่อ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์เขตอำเภอคอนสวรรค์บ้านแท่นบ่ว่าสิเป็นหนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์ฮอดผู้เขียวชุมแพครับผมกติต่อบ่าววีคุณผู้ฟังยืนรอรับยืนหาบ้านได้เลยครับผม061-590-7522 061-590-7522เขตอำเภอชุมแพผู้ผาหมานบ่ว่าสิเป็นเวียงเกาผู้เวียงเขตอำเภอคอนสารชัยภูมิก็ติดต่อบาวีครับผมหรือว่าคุณผู้ฟังฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเผิดขอพี่ได้หลายกับผมเขตพื้นที่ใกล้เคียงบ่ว่าสิเป็นอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญอำเภอบ้านผือครับผมติดต่อพี่หมอเหย้าเตียงหนวดเด้ออำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพี่หมอเหย้ายินดีส่งให้ฮอดบ้านหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเหย้า080-755-2210 อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามราคาวิธีการใส่ก็สอบถามมาทางบาวีได้คือกัน061-590-7522 061-590-7522
0957527522เข้าสู่งานเพลงมวลๆ1งานเพลงคิดฮอดน้องแดงเขาก็บรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนตอนนี้กับผมอาจารย์ศักดิ์สยามเพชรชมพูมอบเป็นความสุขให้กับคุณผู้ฟังมวลๆครับ

ครับจบผ่านไปคุณผู้ฟังที่เคารพครับดำเนินรายการให้แฟนพิมพ์รายการติดตามรับฟังงานพิมพ์มันม้วนแล้วก็สิ่งที่ดีๆจากวันพารวยตอนนี้ถือว่าเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวกับผมที่คุณผู้ฟังให้การยอมรับให้ความเชื่อถือเต็ม 100% ทีเดียวเพราะว่าสิ่งที่บาวีนำเสนอกับผมถ้าหากคุณผู้ฟังบ่พิสูจน์คุณภาพคำตอบก็สิบ่ได้แบบชัดเจนก็สิ 50% จักสิเสียแน่บ่เสียแน่ครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเปิดใจนิดหนึ่งครับผมสิ่งที่ดีๆบาวีได้หยิบยกมานำเสนอเป็นโอกาสดีสำหรับคุณผู้ฟังสิได้ใส่สิ่งที่ดีๆเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เป็นการปลอดภัยในพื้นที่การเกษตรครับผมสมือนี้อันตรายหลายหลายบ่ว่าสิเป็นยาขาหญ้ายาขาแมลงต่างๆพื้นที่หน้าเฮาให้เฮาเฮาบ่เคยใส่หม่องอื่นน้ำเพิ่นก็ไหลลงมาขังเฮ็ดให้เฮามีโอกาสได้รับเชื้อหรือว่าสารผิดชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายพ่อใหญ่แม่ใหญ่บางเทียบ่รู้เรื่องรู้เล่าหน้าเพิ่นก็บ่เคยใส่จ้าเทียแต่ว่าแถวหน้ามีตั้งแต่ไห้อ้อยพอฝนตกเกิดการชะล้างกับผมเกิดบาดเกิดแผลแล้วลงไปเผลอลงไปน้ำเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดกับผมตะกี้ตะกอนเพิ่นว่าโรคฉี่หนูสมือนี้บ่ได้ว่าถึงโรคฉี่หนูจักเถื่อกับผมเป็นสารผิดสารเคมีทั้งนั้นเลยครับผมบ่ต้องไปว่าโรคฉี่หนูครับผมนี่เป็นสารผิด 100% ครับผมที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเข้าสู่ร่างกายคุณผู้ฟังให้เจ็บให้ป่วยบางท่านถึงกับหลอกหนังออกปานหนังกบบางท่านก็ถึงกับตัดแขนตัดขาออกก็มีนี่คืออันตรายที่สุดครับผมในการเฮาได้รับสารเคมีต่างๆโดยเฉพาะยาขาหญ้าที่เป็นสารเคมีเป็นสารผิดเพราะฉะนั้นระวังให้ดีคุณผู้ฟังที่เคารพระวังให้ดีอย่าไปเผลอเด็ดขาดเลยเป็นบาดเป็นแผลเกี่ยวกับการไปสัมผัสหรือว่าการไปลงน้ำลงหนองครับผมถึงพื้นที่เฮาสิเป็นพื้นที่ที่บ่เคยใส่หม่องอื่นเพิ่นก็ไหลมานำน้ำคือกันเพราะฉะนั้นเพิ่งระวังไว้อยากให้ดีเฮาบ่ไปใกล้ดีกว่าครับผมหรือว่าเฮาอยากจัดการหญ้าในหน้าเขาก็คิดฮอดคิดถึงวันพระรวยฟ้าแดงเท่านั้นเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองสารสกัดจากธรรมชาติบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนออกกลิ่นหอมๆคือผงซักฟอกใส่มือคนผสมน้ำสีฝาตวงต่อน้ำ20ลิตรฉีดลงไปบ่ว่าสิเป็นหญ้ากำลังถ่วมเข้าหน้าปีหน้าปังหญ้าใบแคบใบกว้างหญ้าไข่เขียดหญ้าหางกาหญ้าเข้านกต้นกกต้นโนแดงหญ้าพุ่มพวงผักปอดผักแบนผักบุ้งติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อต้นเข้าเขียวขจีอยู่คือเก่า

สมน้ำบ่ต้องไปวิตกกังวลว่าสิแพ้สารผิดสารเคมีแต่ยังไดเพราะว่าของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติครับผมเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ใส่4ฝาตวงต่อน้ํา20ลิตรใส่น้ํามันพืชเป็นตัวจับใบ2ฝาล้างถังฉีดดีๆถ้าหากถังฉีดทั้งนั้นเคยใส่สารผิดสารเคมีมาก่อนสิใส่วันพารวยบ่ว่าสิเป็นฝาเขียวสูตรหน้าขาวฝาแดงสูตรฉีดในไร่ในสวนเอาเกลือใส่ลงไปในถังสักถ้วยนึงเอาน้ําใส่ให้เต็มแซ่ไว้สักประมาณ2คืนคัดออกล้างออกดีๆแต่ว่าถังฉีดบ่เคยใส่สารผิดสารเคมีเฮาก็บ่ต้องไปล้างไปแซ่แต่ยังใดยกเว้นน้ําประปาห้ามเอาน้ําประปามาเป็นส่วนผสมเด้อน้ําฝนน้ําห้วยน้ําหนองน้ําคลองน้ําบ่อน้ําบาดาลผสมได้หมดครับผมยกเว้นน้ําประปาเพราะว่าประปาเขาเป็นมีคลอรีนซึ่งเป็นเคมีอยู่ในหั่นสิบ่ถือกับวันพารวยของเฮาวันพารวยสิบ่ถือกับสารผิดสารเคมีต่างๆครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการใส่ก็บ่ได้ยากบ่ได้สลับซับซ้อนแต่ยังใดวิธีการฉีดเวลาที่ฉีดเหมาะสมฉีดหลัง 3:00 นก่อน 4:00 นแรงฝ้าขาวดาวแจ้งเฮาจังค่อยฉีดฝ้าครึ้มฝนครึ้มก็อย่าฟ้าไปฉีดครับผมเพราะว่าสิมีการตกลงมาฉะหลังก่อนการจับใบแต่ว่าฉีดแล้ว2:00 นฉีด 3:00 นฝนตกเที่ยงก็บ่เป็นหยังผิดฉีดเที่ยงฝนตกบ่าย2ก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเกิดการจับใบแล้วครับผมที่สำคัญคุณผู้ฟังอย่าลืมใส่น้ำมันพืชเป็นตัวจับใบห้ามใส่สารจับใบในท้องตลาดเด็ดขาดเอาน้ำมันพืชยี่ห้อใดก็ได้ในครัวเฮือนเฮาเทลงไป2ฝาตวงที่เพิ่นแถมไปให้แล้วก็เอามือคนผสมน้ำให้น้ำมันพืชแตกโตถ้าหากน้ำมันพืชบ่แตกเขาก็สิไปอุดท่อฉีดของเฮาครับผมนี่คือบาวีได้แนะนำว่าต้องทำน้ำมันพืชให้แตกตัวเป็นเนื้อเดียวกับน้ำครับผมจังค่อยสิฉีดแบบสะดวกสบายฉีดแล้วคุณผู้ฟังรอเบิ่งผลงานขอสำคัญบ่ต้องไปจ้างไปว่านผู้อื่นเพิ่นฉีดให้ครับผมเฮาฉีดเองสบายอกสบายใจพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่กายเราก็ฉีดเองปีนี้เราก็บ่สนใจอันใดเราฉีดเองคือเก่าครับผมเพราะว่าเราพิสูจน์คุณภาพแล้วว่าปลอดภัยไร้สารพิษแน่นอนบ่วิ่งบ่เวียนบ่มีกลิ่นเหม็นแต่ยังใดหญ้าตายย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงปลอดภัยสำหรับผู้ใส่นั่นก็คือว่านพารวยฝาแดงฝาเขียวหลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์อยากให้อ้อยเจริญเติบโตสมบูรณ์อยากให้มันสำปะหลังเจริญเติบโตสมบูรณ์หัวอยากหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งดีอ้อยเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงลำอยากลำใหญ่บอกว่าสิเป็นพืชผักทุกชนิดสวนบักม่วงบักมีแตงโมข้าวโพดบักเพือกบักพริกบักเขือครับผมบักตัวฝักเหญ้าของเฮานำพี่พี่บูสเตอร์อาหารเสริมพืชสูตรพิเศษเป็นหัวเชื้อนำเข้าจากประเทศอิสราเอลครับผมสังเกตเบื้องแรงงานไทยเพิ่นไปเหตุการณ์เกษตรเพิ่นก็ใส่ตาปุ๋ยน้ำฉีดเพิ่นบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีคือประเทศไทยเด้อสังเกตดีๆครับผมเพราะฉะนั้นเฮาอย่าไปล่าสมัยกว่าต่างประเทศครับผมต่างประเทศเขาหลุดหน้าไปถึงใดแล้วความทันสมัยของเขาเขาบ่จำเป็นต้องไปใส่ปุ๋ยเม็ดอีกต่อไปเมื่อเรามี PP Booster หัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นจากประเทศอิสราเอลนำมาให้เกษตรกรชาวไทยแฟนเพจรายการลูกทุ่งวันพารวยได้พิสูจน์คุณภาพบาวีกับพิสูจน์มาแล้วอันใดที่เอามาเว้ามาจาซุมื้อนี้บาวี่ใส่มาก่อนหน้านั้นครับผมใส่เองอีกตั้งหากบ่ว่าสิเป็นการฉีดยาหรือว่าการฉีดปุ๋ยทางใบบักม่วงอยู่หลังบ้านตัวนึงงาสิหักถิ่งครับผมเพราะว่าบาวี่เอาพี่ๆบูสเตอร์ฉีดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับผมก่อนเขาสิออกดอกเดี๋ยวนี้บักม่วงปีแรกที่ออกดอกมางาจนว่าสิหักใส่ดินครับผมเพราะฉะนั้นพิสูจน์คุณภาพได้เด้อครับ1ซองฉีดได้ประมาณเกือบ20ไร่บ่ว่าสิเป็นฉีดอ้อยฉีดมันฉีดข้าวหน้าปังหน้าปีได้หมดครับผมนี่คือสิ่งที่บาวีนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ประหยัดลดต้นทุนในการเกษตรบ่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองในการซื้อหาปุ๋ยเคมีอีกต่อไปครับผมใส่พี่ๆบูสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพทางใบของเฮาสะดวกสบายที่สุดประหยัดที่สุดได้ผลชัดเจนที่สุดหรือว่าคุณผู้ฟังอยากให้ง้อควายเป็ดไก่อ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงกินอาหารได้ดีบ่มีโรคภัยมากำมากายให้คุณผู้ฟังนำไข่ตัวซ่านวันพารวยสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินนำไปผสมน้ำให้ง้อควายเป็ดไก่กินเด้อครับผมอ้วนท้วนสมบูรณ์ทั้งสื่อขายบ่มีโรคภัยมากำมากายหรือว่าเกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นหน้าฟ้าหน้าฝนมาแล้วฝนตกลงใส่แห้งเหม็นบ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่งวกคอกงวกคอกควายนำจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์นำไปฉีดนำไปพ่นเด้อจุลินทรีย์ตัวนี้เขาจะไปทำหน้าที่ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียให้ระเหยขึ้นสู่อากาศเพราะว่าก๊าซแอมโมเนียเป็นต้นเหตุหลักเหตุให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นแล้วยังสิไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆให้เกิดไข่เน่าไข่เสียเบาะบ่ออกฝักบ่ออกเป็นการตัดวงจรบ่ให้แมลงต่างๆไปออกแม่แผ่ลูกในคอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปครับผมแล้วก็ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติสนุกสนใจเด้อคุณผู้ฟังอยู่เขตอำเภอเมืองชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์บ่ว่าสิเป็นอำเภอบ้านขอจัตุรัสเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิของเฮาบ่ว่าสิเป็นอำเภอคงอำเภอแก่งสนามนั่งหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อ PDG ซ้ำหมอก็มีครบวงจรคือกันหรือว่าติดต่อบาวียินดีส่งให้ฮอดบ้าน061 590 7522 061

0905052022หรือว่าฟังจากสถานีวิทยุแกงครอ FM 92.00 MHz เขตอำเภอหนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์บ้านแผ่นค้อนสวรรค์โล่งมหอดผู้เขียวกติดต่อบาวี่กับผมทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน0615907522 0615907522ถ้าหากฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102 MHz อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเขตติดต่ออำเภอเพ็ญอำเภอหนองหานติดต่อพี่หมอเย้าเตียงหนวดเด้ออำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีของเฮาพี่หมอเย้ายินดีส่งให้ฮอดบ้าน0807552210 0807552210ครับผมเข้าสู่บรรยากาศมวลๆอีกหนึ่งงานเพลงบ้านนาหน้าแรงหยิบยกงานเพลงดังในอดีตของอาจารย์การแก้วสิบพันครับผมมอบให้แฟนเพลงรายการมวลๆครับ

บ้านนาหน้าแรงครับผมอาจารย์การแก้วสุพรรณฝากตอนเป็นความมันความเสื่อมให้กับคุณผู้ฟังบรรยากาศมันม้วนตรงนี้หมุนกลืนมาที่ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองอำเภอแก่งคลอแล้วก็ FM 102 เมกะเฮิรตซ์อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีครับผมบ่าววีทำนาทีขัดสรรสิ่งที่ดีๆกลับมาฝากมาตอนแฟนเพลงรายการลูกทุ่งวันพารวยด้วยความคิดฮอดคิดถึงความหักความปรารถนาดีบ่อยากให้ร่างกายหรือว่าชีวิตของแฟนเพลงรายการต้องไปสัมผัสกับสารพิษสารเคมีอีกต่อไปครับผมจึงได้นำเสนอสิ่งที่ดีๆแทนความหักความห่วงใยความปรารถนาดีที่บ่าววีมอบให้กับคุณผู้ฟังโดยการนำเสนอวันพารวยฟ้าแดงครับผมจัดการหย่าในหน้าเขาเด้อบ่สิเป็นหน้าปีหน้าปังหลังจากว่านเขาเขาเกิดได้20มือเฮานําไปฉีดได้เลยครับผมบ่ว่าสิเป็นเขาหน้าปีหน้าปังคือการฉีดตั้งแต่หญ้าเป็นเบียเป็นผําได้ผลดีที่สุดฉีดครั้งเดียวจบเลยครับผมนี่คือวันพระรวยฟ้าแดงเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเกลือทองสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นสารผิดบ่แม่นยาฆ่าหญ้าบ่แม่นยาเคมีแต่อย่างใดเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายยาสารสกัดจากธรรมชาติฉีดแล้วเสียทายาติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อตนเขาตนเขาก็เคี้ยวขจีอยู่คือเก่าถ้าหากเข้าใส่ยาฆ่าหญ้าที่เป็นสารผิดสารเคมีแดงถึงหญ้าแดงถึงเขากว่าเขาสิฟื้นตัวก็ใส่เวลาเป็นเดือน2เดือนครับผมแต่ว่าวันพระรวยฟ้าแดงบ่แม่นจังซั่นฉีดจนเขาเปียกหมดยอดเขาก็บ่เป็นหยังตายถึงแต่หญ้าเขายังเคี้ยวขจีงามกว่าเก่าแข็งแห้งต้นล้ำต้นแข็งแห้งเป็นแบบธรรมชาติเมื่อล้ำต้นเขาแข็งแห้งแล้วพวกแมลงพวกเพียต่างๆก็สิบ่มากัดมากินบ่มาทําลายครับผมเปรียบเสมือนต้นคนเฮาที่แข็งแห้งนั่นเองเพราะฉะนั้นการทํางานของวันพระรวยฟ้าแดงทํางานด้วยการเฮ็ดให้หญ้าติดเชื้อตายแล้วก็เฮ็ดให้ดินมีส่วนร่วนซุยเฮ็ดให้หากเขาดูดอาหารได้ดีครับผมนี่คือสิ่งที่คุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองเฮ็ดหน้าปีปีนี้หน้าปังปีนี้ปัญหาหญ้าถือว่าเป็นปัญหาเล็กปัญหาน้อยสำหรับวันพระรวยฟ้าแดงสูตรฉีดหญ้าในหน้าเขาส่วนทางด้านวันพระรวยฟ้าเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันฉีดหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าข้าเครือต้นหมาหญ้าแหวหมูที่กำลังสิถ่วมสวนมั่นสวนอ้อยสวนยางสวนปาล์มสวนบักม่วงบักมีต่างๆครับผมฝ่าน้ำไปฉีดน้ำไปพ่นเด้อใส่มือคนผสมน้ำฉีดแบบสบายอกสบายใจวันพระรวยฟ้าเขียวก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันครับผมเห็นผลเร็วเพราะว่าของเขาเป็นสูตรเผาใหม่เด้อสำหรับสูตรฉีดนี่ไรในสวน2ชั่วโมงเท่านั้นคุณบ่ฟังสังเกตเบิ่งครับผมบาดหญ้าสิเริ่มเปลี่ยนสีตื่นมาเช้าหรือว่ามืออื่นเช้าขึ้นมาเลี้ยงเออเฮ้อครับผมแล้วก็คอยแห้งตายย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบางท่านถามว่าฉีดแล้วงอกไว้ไปไกลได้บ่บ่มีปัญหาแต่ยังใดเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแม่นฉีดแล้วงอกไว้ไปกินหญ้าก็บ่เป็นหยังครับผมอันนี้คือการันตีได้เลยครับแล้วก็คุณผู้ฟังผู้ที่ใส่เองก็บ่มีการเบื่อกันเมาแต่อย่างไรเพราะว่าของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแถมบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่อย่างไรออกกลิ่นหอมๆคือผงซักฟอกครับผมใส่มือคนผสมน้ําฉีดแบบสบายอกสบายใจฉีดมือเด็ดๆได้ผลชัดเจนครับผมหรือว่าคุณผู้ฟังฉีดหญ้าตายแล้วอยากได้พี่ๆบูสเตอร์หัวเชื้ออาหารเสริมพืชปุ๋ยน้ำคุณภาพดีสูตรเข้มข้นซึ่งเป็นหัวเชื้อตัวนี้นำเข้าจากประเทศอิสราเอลครับผมทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเม็ดที่มีราคาแพงอีกต่อไปนำพี่ๆบูสเตอร์ไปผสมน้ำฉีดเข้าหน้าปังหน้าปีแต่โกกแต่กอห้วงหยักห้วงใหญ่ฉีดมั่นในไห่กับหัวหยักหัวใหญ่อ้อยในไห่กับล้ำหยักล้ำใหญ่เจริญงอกงามเติบโตท่านอกท่านใจผลหมากหลากใหม่ต่างๆฉีดได้หมดครับผมบ่ต้องไปขวักเงินในกระเป๋าที่มีราคาสูงไปซื้อปุ๋ยเคมีอีกต่อไปใส่พี่ๆบูสเตอร์1ซองฉีดได้ประมาณเกือบ20ไลเพราะว่าของเฮาเป็นสูตรเข้มข้นใส่ผสมน้ำนิดเดียวเท่านั้นเอง20ลิตรต่อช้อนชาเดียวครับผมนี่คือพี่ๆบูสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีจากประเทศอิสราเอลหรือว่าอยากให้ง้อควายเป็ดไก่อ้วนท้วนสมบูรณ์ให้น้ำไข่ตัวซ่านสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินน้ำไปผสมน้ำให้ง้อให้ควายให้หมูกินเด้อเขาสิอ้วนท้วนสมบูรณ์กินอาหารได้ดีสร้างภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังอ้วนพี่ท่านสื่อท่านขายเนื้อแดงจึงครึ่งข้นเหลี่ยมหยาบๆครับผมนี่คือไข่ตัวซ่านวันพระรวยสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินซึ่งเป็นสูตรเข้มข้นใส่ปริมาณที่น้อยเท่านั้นหรือว่าปัญหาของสัตว์มีกลิ่นเหม็นง้อควายเป็ดไก่ฟาร์มหมูฟาร์มไก่ต่างๆน้ำจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์น้ำไปฉีดน้ำไปพ่นเด้อจุลินทรีย์ตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันเขาสิไปทำหน้าที่ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งเป็นสาเหตุหลักเหตุให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นเมื่อก๊าซแอมโมเนียระเหยขึ้นสู่อากาศแล้วมูลสัตว์ก็สิกลายเป็นปุ๋ยคอกหรือว่ากากอาหารธรรมดาธรรมดาบ่มีกลิ่นเหม็นแต่ยังใดยังไกลยังไกลก็ลมหายใจก็บ่มีปัญหาแต่ยังใดครับผมที่สำคัญเขายังสิไปทำหน้าที่ย่อยสลายไข่แมลงต่างๆเหตุให้เกิดไข่เน่าไข่เสียบ่บ่ออกฝักบ่ออกบ่ว่าสิเป็นแมลงบีแมลงวันเหลือบยุ่งรินไร่เห็บหมัด
ต่างๆที่ไปอาศัยอยู่ในขอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังให้เกิดไข้เน่าไข้เสียเป็นการตัดวงจรบ่ให้แมลงต่างๆไปออกแม่แพร่ลูกอีกต่อไปครับผมบ่ให้เขาไปรบกวนสัตว์เลี้ยงของเฮาเพราะว่านอกจากสิไปรบกวนสัตว์เลี้ยงแล้วยังมีส่วนนำเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงโดยตรงจากแมลงต่างๆเพราะฉะนั้นให้เขาหนีไปอยู่บนอื่นซะครับผมอย่าให้เขาไปอาศัยอยู่ในขอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันผ้ารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงปลอดภัยสำหรับเกษตรกรผู้ใส่คุณผู้ฟังสนุกสนใจเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์เขตติดต่ออำเภอเนินสง่าจัตุรัสบ้านขวบค่อนสวรรค์บ้านเหลื่อมบ่ว่าสิเป็นอำเภอคงติดต่อพีดีเจซับเมาครับผมระหว่างติดต่อบาวีก็ได้คือกันมีทีมงานยินดีส่งให้คุณผู้ฟังยืนรอรับอยู่หน้าบ้าน061 590 7522 061 590 7522หรือว่าฟังจากสถานีวิทยุแก่งครอ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์แฟนเพลงรายการชาวอำเภอแก่งครออำเภอบันแผ่นค่อนสวรรค์หนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์อำเภอผู้เขียวกาติดต่อบาวีเด้อมีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน061 590 7522หรือว่าอำเภอชุมแพขอนแก่นหนองเรือผู้ผาหมานค่อนสารเวียงเก่าผู้เวียงกับผมก็ติดต่อบาวีคือกันหรือว่าคุณผู้ฟังอยู่จังหวัดอุดรธานีฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอเพ่นหนองหานเขตติดต่อกันอำเภอบันดุงติดต่อพี่หมอเย้าเตียงหนวดเด้อครับผมบันดุงอุดรธานี080 755 2210 080 755 2210อยากสอบถามวิธีการใส่เพิ่มเติมอยากสอบถามราคาก็ติดต่อสอบถามมาทางบาวี061 590 7522 061 590 7522แล้วเบิ่งเวลาของรายการลูกทุ่งวันพารวยเหลือเวลาอีก9 นาทีกับผมบาวีสิขออนุญาตถือโอกาสอำลาพาจากคุณผู้ฟังไปสักก่อนขอบคุณแฟนเพลงรายการทุกกำลังใจขอบคุณแฟนเพลงรายการทุกเสียงทุกสายที่โทรศัพท์เข้ามาสั่งช่วงบาวีดำเนินรายการตอนนี้ก็หลายท่านทีเดียวกับผมแล้วก็ขอบคุณที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของวันพารวยพิธารายการโดย2งานเพลงมวลๆอาจารย์เทพรังสรรค์ขวัญดาราต้นฉบับงานเพลงสิ้นกลิ่นดอกคูนครับผมเวลาพอมนรักขวัญโพไทยคนเผาถ่านจบ2งานเพลงนี้บาวีขอถือโอกาสอำลาพาจากคุณผู้ฟังไปสักก่อนมื้ออื่นพอกันไม่เวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอให้แฟนเพลงแฟนรายการที่เป็นที่รักเป็นที่เคารพของบาวีจงประสบแต่ความสุขสดชื่นสมหวังตลอดไปบาวีศรีวงศ์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าห้องมันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
10: ตื่นส วกะอาบน้ำเหตุเปียกมากกะอาบน้ำอยากสิถูขี่ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีห้าลาตราวีห้าลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีห้าลาตราวีห้าลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร0916840475
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บ่ายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
13: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆอยากจะมาแนะนำให้กับท่านผู้ฟังที่มีอาการมือเท้าชาหรือกล้ามเนื้อไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงน้ำมังคุดออร์แกนิกน้ำมังคุดตราแซนบุรีในกล่องสีส้มของเรานะคะตัวนี้จะมีสารแซนโทน 100% จะเข้าไปช่วยปรับสมดุลร่างกายปรับสมดุลกล้ามเนื้อบริเวณที่มีอาการเหนื่อยล้าไม่มีแรงหรือชาตัวนี้จะเข้าไปช่วยขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนร่างกายได้ดีขึ้นบริเวณที่เราชามือชาเท้าหรือว่าไม่มีแรงนะคะเกิดจากการที่เลือดเข้าไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆไม่เพียงพอดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังดื่มน้ำมังคุดอย่างต่อเนื่องตัวนี้จะเข้าไปช่วยได้แน่นอนค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดออร์แกนิกน้ำมังคุดในกล่องสีส้มนะคะตัวนี้เป็นสกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% มาจากธรรมชาติไม่ผสมสารสเตอรอยด์ไม่ผสมสารกันเสียและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลด้วยค่ะเพียงท่านผู้ฟังทานแค่วันละ1แก้วเล็กๆที่จะอยู่ในกล่องนะคะวันละ1แก้วก็พออย่าทานเยอะเกินไปเดี๋ยวร่างกายของเรานะคะจะปรับไม่ทันต้องค่อยๆทานนะคะอยากหายต้องทานอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญอย่าหยุดทานเด็ดขาดจนกว่าจะมั่นใจว่าร่างกายของเราเนี่ยจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วดีขึ้นแล้วแน่นอนแต่สาวร่าพาขวัญรับประกันตรงนี้เลยว่าลูกค้าทุกท่านที่ได้ทานน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มรับรองว่าเห็นผลตั้งแต่1ขวดแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
2: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร092812759
4: มาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเรือนจำในสมอายุประมาณสัก40 กว่าคนที่เล่าเรื่องนี้ชื่อนายแดงนะครับนายแดงเล่าให้ฟังเพราะนายแดงก็ติดคุกอยู่เหมือนกันอยู่กับนายสมนี่แหละเล่าให้ฟังว่านายสมคนนี้ถูกส่งมาอยู่ร่วมกับนายแดงในห้องขังเดียวกันแล้วก็สนิทสนมกันเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นคนจังหวัดเดียวกันคือจังหวัดสุรินทร์นายสมคนนี้มีเชื้อสายเขมรสักยันต์ดำมืดไปทั้งตัวเห็นทีแรกก็รู้ว่าเป็นคนชอบทางไสยศาสตร์คาถาอาคมพอรู้จักสนิทสนมกันดีแล้วแกก็บอกว่าแกเนี่ยมีวิชาดีทางทำเสน่ห์ยาแฝดเลี้ยงพูดผีเอาไว้ใช้ดังใจหมายตอนแรกที่ได้ยินแกพูดเนี่ยนายแดงก็เกือบจะหลุดปากพูดออกไปแล้วว่าถ้าเลี้ยงผีแล้วก็ใช้ผีได้จริงๆทำไมไม่ให้ผีอุ้มหนีออกจากคุกล่ะแต่ยั้งปากเอาไว้ทันเพราะไม่อยากขัดใจแกเหตุที่นายสมต้องมาติดคุกติดตารางก็เนื่องจากความผิดเรื่องทำเสน่ห์นี่แหละ แกเล่าให้ฟังบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุเกือบ40ปีแล้วมาให้แกทำเสน่ห์เพราะว่าผัวไปมีเมียน้อยผู้หญิงคนนี้มีฐานะดีเข้าขั้นเศรษฐีนีมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการออกเงินกู้นายสมเห็นผู้หญิงมีเงินก็เลยคิดจะรวบหัวรวบหางเอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียซะเองดังนั้นแทนที่จะทำเสน่ห์ให้ผัวกลับมารักมาหลงเมียมันเดิมกลับทำพิธีไสยศาสตร์ให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันซะเลยแล้วก็ทำเสน่ห์ให้ผู้หญิงมารักมาหลงแกแทนนายสมคุยว่าวิชาเสน่ห์ของแกขลังผู้หญิงคนนั้นถึงกับหลงไหลแกงโง่หัวไม่ขึ้นทีเดียวแล้วก็ได้เสียกันเรื่อยมาผู้หญิงก็เอาเงินทองมาปรนเปรอจนแกสุขสบายแต่แล้วผัวของผู้หญิงคนนั้นก็คงจะระแคะระคายว่าเมียตัวเองกับนายสมหมอเสน่ห์มีอะไรกันก็เลยแอบติดตามมาจนเจอเมียกับนายสมอยู่ด้วยกันตามลำพังสามีก็พาเพื่อนที่เป็นตำรวจไปจับได้คาหนังคาเขาแล้วก็แจ้งข้อหานายสมว่าหลอกลวงข่มขืนกระทำชำเราเมียเขาตอนแรกนายสมก็คิดว่าคงจะเอาตัวรอดได้เพราะว่าฝ่ายหญิงยินยอมพร้อมใจไม่ได้หลอกลวงไปข่มขืนตามข้อกล่าวหาแต่ไม่รู้ว่าผัวเมียเขาตกลงกันยังไงกลับกลายเป็นว่าผู้หญิงที่เป็นเมียให้การว่านายสมล่อลวงแล้วก็ข่มขืนกระทำชำเราจริงนายสมก็เลยกลายเป็นคนทำความผิดเต็มประตูเป็นอันว่าเมื่อเรื่องถึงศาลนายสมก็ถูกคำพิพากษาจำคุกหลายปีนายแดงก็ถามนายสมว่าที่นายสมทำเสน่ห์จนผู้หญิงรักใคร่ลุ่มหลงเนี่ยทำไมไม่ขลังจริงล่ะเพราะถ้าขลังจริงผู้หญิงก็คงเข้าข้างนายสมสินายสมก็ตอบง่ายๆบอกว่าไม่รู้ว่าทำไมความขลังของมนต์เสน่ห์มันถึงได้คลายไปอย่างนั้นสงสัยว่าฝ่ายผัวคงจะไปหาอาจารย์มาแก้วิชาของแกแน่ๆสำหรับนายแดงแล้วไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรเรื่องนี้อยู่แล้วก็ไม่เชื่อว่าเสน่ห์ยาแฝดมีจริงแต่ก็ยังฟังหูไว้หูไม่ถึงกับปักหลักคานหัวชนขวาท่าเดียวดังนั้นพอคุยเรื่องนี้กับนายสมก็พอคุยกันได้แล้วก็ถามวิธีการทำเสน่ห์เขาทำกันยังไงนายสมก็เล่าให้ฟังเป็นฉากฉากซึ่งพิธีกรรมส่วนใหญ่ก็มีคาถาอาคมเป็นหลักส่วนสิ่งของประกอบพิธีก็มีแต่ของอุจารลามกเกือบทั้งนั้นน่ะนอกจากวิธีทำเสน่ห์ที่นายสมเล่าเรียนมาจากอาจารย์ชาวเขมรนายสมก็ยังเล่าเรื่องวิธีทำเสน่ห์ทำนองเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้นายแดงฟังอีกหลายเรื่องหลายวิธีนายแดงฟังนายสมเล่ามาโดยตลอดก็คิดว่าการทำเสน่ห์เล่ห์กลทั้งหลายไม่ว่าวิธีไหนละเป็นการทำตัวให้ต่ำทรามโดยแท้เพราะการทำเสน่ห์แต่ละอย่างมีพิธีกรรมเข้าขั้นลามกบัดสีไปทั้งหมดหาความเจริญรุ่งเรืองอะไรไม่ได้เลยจริงๆไม่รู้ว่าจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือผู้หญิงที่ไปหาหมอเสน่ห์เพื่อขอให้ทำเสน่ห์ให้ผัวรักผัวหลงแทบทุกรายนอกจากจะเสียเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินไม่ใช่น้อยยังอาจจะเสียเนื้อเสียตัวเป็นเหยื่อความใคร่ของหมอเสน่ห์อีกด้วยเพราะว่าวิธีทำเสน่ห์บางวิธีเท่าที่นายสมเล่าให้ฟังเนี่ยยากที่ผู้หญิงจะเอาตัวรอดได้ง่ายๆนะนายสมอยู่กับนายแดงได้3เดือนก็มีหัวหน้าผู้คุมคนใหม่ย้ายจากคุกอื่นเข้ามาทำหน้าที่ควบคุมนักโทษในแดนที่นายแดงกับนายสมถูกจองจำอยู่หัวหน้าผู้คุมคนนี้เล่าลือกันว่าเป็นคนมีจิตใจโหดเหี้ยมแล้วก็ชอบทำทารุณกรรมนักโทษที่เขาไม่ชอบหน้าไม่ถูกชะตาจนเป็นที่หวาดกลัวของนักโทษทั่วไปเมื่อมาอยู่ใหม่ๆผู้คุมคนนี้ยังไม่มีอะไรต่อมาเมื่อเขารู้ว่านายสมนี่ถูกติดคุกด้วยข้อหาล่อลวงข่มขืนแล้วก็ทำตัวเป็นหมอเสน่ห์ผู้คุมจอมโหดคนนี้ก็เริ่มจ้องจับผิดนายสมอย่างเอาเป็นเอาตายเหมือนกับเป็นคู่อาฆาตมีความเกลียดชังกันมาอย่างเข้ากระดูกดำนายสมเองก็รู้ตัวเหมือนกันว่าผู้คุมเกลียดหน้าเขาก็พยายามหลบเลี่ยงเจียมเนื้อเจียมตัวอย่างน่าสงสารแต่ก็ไม่วายโดนผู้คุมคนนี้หาเรื่องกลั่นแกล้งและทำร้ายโดนตบหน้าบ้างเตะเอาบ้างบ่อยเหมือนกันนายสมก็มาเล่าให้นายแดงฟังว่าชีวิตของเขาคงจะสิ้นอยู่ในคุกนี้เพราะผู้คุมคงหาโอกาสทำร้ายเขาถึงตายแน่ๆว่าอย่างนั้นจากนั้นก็เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าผู้คุมคนเนี้ยเคยมีเมียมาแล้วแล้วเมียก็เล่นชู้กับหมอเสน่ห์ในที่สุดก็หนีตามหมอเสน่ห์ไปเขาก็เกลียดชังข้างแค้นคนที่เป็นหมอเสน่ห์อย่างฝังจิตฝังใจแล้วก็กล่าวคำอาฆาตกับนายสมว่ามึงมันพวกเดียวกันกูจะฆ่าพวกมึงให้หมดแผ่นดินเลยนายสมนี่หวาดกลัวผู้คุมคนนั้นมากนี่เขาก็ขอร้องให้นายแดงช่วยเขียนจดหมายร้องเรียนถึงผู้บัญชาการคุกเล่าให้ท่านทราบว่าเขาถูกผู้คุมคนใหม่กลั่นแกล้งยังไงนายแดงสงสารนายสมก็รับปากจะเขียนจดหมายร้องทุกข์ให้เพราะว่านายสมนี่เขียนหนังสือไม่เป็นทั้งที่รู้ดีว่าคำร้องทุกข์ของนักโทษที่มีเรื่องมีราวกับผู้คุมเนี่ยยากจะถึงมือผู้บัญชาการเพราะว่าเจ้าหน้าที่พวกเดียวกันไม่ยอมให้จดหมายประเภทนี้ถูกส่งถึงมือเจ้านายของพวกเขาอ่ะ ดีไม่ดีนักโทษที่ร้องเรียนนั่นแหละจะรับทุกข์หนักกว่าเดิมเข้าไปอีกนายแดงยังไม่ทันเขียนคำร้องเรียนให้นายสมนายสมหมอเสน่ห์ก็เจอรายการยำใหญ่โดนพวกนักโทษด้วยกันรุมซ้อมที่หลังโรงไม้ถึงกับสลบคาที่ต้องแบกเข้าโรงพยาบาลในเรือนจำนายสมได้รับบาดเจ็บบอบช้ำสาหัสถึงขนาดกระเพาะปัสสาวะแตกแล้วก็ทนทุกข์ทรมานอยู่ได้แค่2วันก็สิ้นใจตายอยู่ในคุกนั่นเองนายแดงมาทราบทีหลังว่าหัวหน้าผู้คุมเนี่ยเป็นคนสั่งให้กลุ่มนักโทษเกเรเนี่ยทำร้ายนายสมเพราะความเกลียดชังนายสมตายก็เท่ากับตายฟรีไม่มีคดีไม่มีเรื่องราวถึงโรงพักถึงศาลเพราะว่าเจ้าหน้าที่พักพวกผู้คุมรายงานว่านายสมป่วยตายครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับนายแดงไม่อาจจะระบุแน่ชัดลงไปได้ว่านี่เป็นกรรมตามทันของนายสมแล้วก็เป็นผลกรรมที่นายสมถึงก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตเฉยหรือแต่ว่าเขาก็บอกว่าอดคิดไม่ได้ว่านายสมหมอเสน่ห์คนนี้กระทําความเลวเอาไว้ไม่ใช่น้อยเขาอาศัยเดรัจฉานวิชาผิดลูกผิดเมียเขาโดยไม่ละอายต่อบาปเวรอะไรแล้วก็ไม่ใช่ไรผู้หญิงคนสุดท้ายที่เป็นต้นเหตุที่เขาต้องเข้าคุกติดตารางเพราะว่าเท่าที่นายสมเล่าให้ฟังนี่เขาละเมิดเมียคนอื่นมามากต่อมากผู้หญิงที่มาขอให้นายสมทําเสน่ห์ให้เนี่ยมักจะตกเป็นเหยื่อความใคร่ของนายสมเนี่ยเป็นจำนวนมากทีเดียวไม่เพียงแต่รับทำเสน่ห์ให้ผัวหลงนายสมยังทำให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันไม่รู้กี่รายต่อกี่รายเมียหลวงต้องการให้ผัวเลิกกับเมียน้อยเมียน้อยมาขอให้ผัวเลิกกับเมียหลวงนายสมรับหมดอะทำให้ทั้งหมดนายสมมีส่วนทำให้ผู้อื่นทุกข์ทรมานใจมามากมายเขาเองก็เจอเข้ากับความทุกข์ทรมานใจเพราะว่าติดคุกติดตารางเช่นเดียวกันแล้วก็ยิ่งทุกข์หนักก็ไปอีกเมื่อโดนผู้คุมเกลียดชังจ้องจะกลั่นแกล้งทำร้ายตราบกระทั่งถูกรุมซ้อมได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานจนกระทั่งถึงกับความตายในเวลาต่อมาแต่สิ่งหนึ่งที่นายแดงเชื่ออย่างแน่นอนก็คือผลแห่งกรรมชั่วมีจริงนายสมหมอเสน่ห์ทำกรรมชั่วเอาไว้ผลของมันก็แสดงผลต่อนายสมไม่เห็นในชาตินี้อย่างทันตาเห็นจริงๆครับนายแดงบอกว่าเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วสยองจริงๆณตังกรรมมังสาทุยังกตวาทำกรรมใดแล้วร้อนใจในภายหลังกรรมที่ทำนั้นไม่ดีทำกรรมใดไว้แล้วไม่แคล้วผิดมันร้อนจิตร้อนใจในภายหลังพระดำรัสตรัสไว้ให้ระวังจงยับยั้งอย่าทำใช่กรรมดีกรรมไม่ดีมีโทษประโยชน์ศูนย์จะอาดูลดิ้นรนจนเป็นผีเพราะผลกรรมความชั่วที่ตัวมีสิ้นชีวีมันคงลงนรกสวัสดีครับท่านผู้ฟังเคยไปเห็นเขาสะเดาะเคราะห์ด้วยวิธีการนอนในโลงศพบ้างไหมครับพอได้ยินคำว่านอนในโลงนี่ฟังแล้วสยองขวัญแต่ว่าเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการสะเดาะเคราะห์เป็นพิธีกรรมที่มีมาแต่โบราณโดยเชื่อกันว่าจะทำให้เคราะห์กรรมนั้นหมดไปอ้าวเอ๊ะแล้วหมดไปได้ยังไงง่ายขนาดนั้นเชียวเหรอสิ่งที่ทำควบคู่กับการนอนในโลงก็คือการบังสุกุลเป็นบังสุกุลตายคำว่าบังสุกุลเนี่ยนะครับมาจากคำภาษาบาลีว่าปังสุแปลว่าฝุ่นคำว่ากุลหรือว่ากุละเนี่ยแปลว่าเปื้อนคลุกมาสมาทคำทั้งสองเข้าด้วยกันก็เป็นปังสุกุละแปลว่าผ้าที่เปื้อนฝุ่นพอมาเป็นคำไทยก็เปลี่ยนปอปลาเป็นบอใบไม้ตามฟอร์มจะต้องเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ปรับเสียงเป็นรูปแบบภาษาไทยที่มีตัวสะกดเป็นบังสุกุลเพราะฉะนั้นคำว่าบังสุกุลเนี่ยต้องเขียนคำว่าบังสุกุลเท่านั้นนะครับไม่สามารถจะเขียนเป็นอย่างอื่นได้เพราะถ้าหากว่าเขียนเป็นบังสกุลนี่ถือว่าเป็นคำที่เขียนผิดเพราะว่าสกุลนี่หมายถึงตระกูลวงสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้พระภิกษุรับผ้านุ่งห่มจากคฤหัสถ์ได้แต่ว่าให้ไปเก็บเอามาเองไปหามาเองพระภิกษุต้องไปเก็บผ้าบังสุกุลหรือว่าผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามตลาดที่เขาไม่เอาแล้วก็พระคิริวแหละหรือว่าผ้าห่อศพที่ไม่มีใครปรารถนาเพราะมันสกปรกมันน่าเกลียดเอามาซักมาล้างให้สะอาดแล้วก็เก็บไว้เพื่อนำมาตัดเย็บเป็นผ้านุ่งหรือว่าอันตรวาสกทำผ้าสบงผ้าห่มผ้าจีวร ต่อมาจึงมีพระบรมพุทธานุญาตให้รับผ้าจากคารวาสได้เพื่อเจริญศรัทธาของอุบาสกอุบาสิกาผู้เลื่อมใสแล้วก็บรรเทาความยากลำบากของพระภิกษุสงฆ์ในการแสวงหาผ้าอีกทางหนึ่งด้วยทีนี้การประกอบพิธีบังสุกุลเป็นบังสุกุลตายเนี่ยเป็นความเชื่อที่มีมานานอันสืบทอดมาจากพิธีสะเดาะเคราะห์แต่ว่าจะมีความเข้มข้นมากกว่าคือให้ผู้ที่ต้องการทำพิธีต้องลงไปนอนในโลงศพส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลงศพใหม่นะครับยังไม่เคยมีใครตายอยู่ในนั้นหรอกแต่ว่าตัวเองนะเป็นการสมมุติว่าตัวเองตายไปแล้วขั้นตอนนี้ที่ลงไปนอนนี่เขาเรียกว่าบังสุกุลตายส่วนบังสุกุลเป็นนี่ก็จะทำเป็นแบบเดียวกันแต่ต้องเปลี่ยนทิศของการนอนคือหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกส่วนใหญ่ก็จะให้บังสุกุลตายก่อนบางที่นี่เขาจะลงไปนอนในนั้นแล้วก็ทีแรกหันหัวไปทางตะวันตกก่อนแล้วต่อมาพระท่านก็จะสวดพอสวดเสร็จก็ช่วยกันยกลงหามหามลงขยับเปลี่ยนทิศมาเป็นเอาหัวไปทางตะวันออกจากนั้นก็จะให้ผู้ที่นอนอยู่ในโรงเนี่ยลุกขึ้นมานั่งรับศีลเป็นการรับศีลเริ่มต้นชีวิตใหม่มีความหมายถึงว่าตะกี้เนี่ยตายไปแล้วแต่ตอนเนี้ยฟื้นขึ้นมาแล้วมีชีวิตใหม่ขึ้นมาที่มีชีวิตใหม่คุณค่าของสิ่งนี้ถามว่าทำอย่างเนี้ยได้ผลไหมถ้าทำจริงๆตามที่พระท่านกำหนดเนี่ยได้ผลครับได้ผลก็เพราะว่าก่อนที่จะลุกขึ้นมาจากโรงเนี่ยเขาจะให้รับศีลศีล5เพราะปกติธรรมดานะคนเราเนี่ยมันมีทุกข์มีโทษอะไรต่างๆนี่ก็เกิดจากการผิดศีลเป็นสำคัญบางคนตัวเองไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าศีลคืออะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อพระท่านให้รับศีลต่อไปนี้เมื่อเธอเกิดใหม่แล้วนะเธอจะเป็นผู้มีศีลต้องทำตามนี้นะถ้าหากว่าเขาทำตามนี้ได้เขาคือผู้เกิดใหม่โดยแท้จริงนะครับก็แต่ก่อนนี้มันทำแต่ความเลวความชั่วสารพัดชนิดไม่มีอะไรที่จะไปเปลี่ยนไปแก้ได้แต่ว่าในขณะที่ทำพิธีสะเดาะเคราะห์นอนในโรงแล้วลุกขึ้นมาเนี่ยท่านบุฟังแล้วรับศีลแล้วทำไปตามนั้นนะทำตามที่พระท่านบอกได้เนี่ยถือว่านี่คือชีวิตใหม่เป็นการเกิดใหม่ได้โดยแท้จริงครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังกุตราแซมบุรีมาให้พ่อๆแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมงคลคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับอำเภอหนองบ่อแดงถามแม่ชื่ออะไรครับแม
2: ่แม่หมุนสนั่นหำแหจ้า
1: ครับนี่บ้านไหนครับแม
2: ่อันบ้านทับเจริญจ้า
1: บ้านเล็กที
2: ่104
1: มา104
2: ต
1: ำบล
2: วังชมพูจ้ะ
1: หนองบ่อแดงเนาะครับแม่เนาะ
2: จ้า

0: พุทธนี่แหละฟังเพิ่นเว้าอยู่ว่าพอ2อาทิตย์คักดอก
1: ครับฟังในวิทยุ
0: พยายามกินมาติดต่อมา
1: ทีละครับอาการที่กินนี่เริ่มดีตั้งแต่กวดใดครับแม
0: ่กวดที่2นี่แม่ที่คันคันตรงนี้แหละ
1: ครับมีอาการ
0: เก่าบ่มีมืออีมือปวดมันสิบวมขึ้นมาคันน่ะ
1: ครับ
0: พอแม่ก็เลยคันหลายแม่ก็เลยไปฉีดยาเข็มนึงฉีดหมอเขียว
1: ครับ
0: บัดนี้แม่ก็เลยมาเอายาหมองทา
1: แ
0: ม่ก็เลยยุบ
1: ครับ
0: แม่ก็บ่เซากินแม่ก็ไปเอาขวดที่3อีกตะบะบ่จักซื้อมาหลายซื้อมาเทื่อละขวดด้านอยู่ใกล
1: ้ครับไปซื้ออยู่ใกล้นี
0: ่กินขวดที่3
1: ครับ
0: แม่ก็ลำไส้แม่เหี่ยวออกเป็น
1: ครับ
0: ฟดเป็นฟดออกคือไขมัน
1: มันขับมันขับออกทั้ง
0: ไอ้ปัสสาวะหลายเหี่ยวน่ะถ้าที่เหี่ยวนี่อัดดังไว
1: ้ครับ
0: เหม็นหลายขับออกมา
1: ครับ
0: เพราะว่ากินขวดที่4ก็ยังบ่ทันได้เซาเหม็น
1: ครับ
0: ขวดที่5มาก็มาไข้แนวเป็นสีขาว
1: ครับ
0: กินน้ำเริ่ม
1: ที่ปกติ
0: ขาก็เริ่มมีแห้งแข็ง
1: ครับ
0: ก็อยากไปให้ไปนะอยากไปตัดอ้อยน้ำลูกจะไปเบิ้งอ้อย
1: ก็ต้องมีแห้งขึ้นนะแต่ก่อนไปว่าได้ดิแม่
0: ฮะ
1: ช่องแต่ก่อนไปว่าได้ดิครับก่อน
0: ก็ไปว่าได้แล้วมาเป็น
1: ปวดขา
0: บางสองเดือนมาชกเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นอะไรมาเป็นอยู่สองเดือน
1: ก็
0: จ
1: ะ
0: ได้เริ่มกินน้ำมังคุดเนี่ย
1: ครับ
0: ตะกี้ก็พอไปได้อยู่แต่ก่อนพันกินนะบัดมาชกสองเดือนแล้วมากินอันนี้ไข้ขึ้นมาแล้ว
1: เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวนี้ไปได้แล้ว
0: ครับอันนี้แม่ก็ไปน้ำเมื่อนั้นตัดอ้อยได้40มัดนั่งตัด
1: ครับ
0: แต่หักหวังไม่ว่าท่านได
1: ้อ่าครับ
0: ก็ว่ามันดีล่ะ
1: แม่
0: ก็สิกินไป
1: ครับ
0: สุดแล้วเหนื่อยหนาวก็ขอมานอนเฮียน
1: ๆ
0: มื้อก็นอนนี่ตุบ
1: ครับ
0: สบาย
1: ครับ
0: ขอน้ำปูน้ำยาเนาะโอ้ยให้เซาได้เด้ออีพ่อเอ้ย
1: ครับ
0: เว้ากับแม่กวนอิ่มเว้าคือพันโทไพโรจน์เพิ่นเว้าล่ะอีพ่อพญาเพิ่นหามาให้เนาะพญาแลเพิ่นหามาให้เนาะของดีนะมังคุดให้ช่วงให้เซา
1: คร
0: ับ แล้วมื้อก็เบาแว่นๆเนี่ย
1: ครับ
0: เบาร
1: ู้สึกสบาย
0: เจ้าได้ล้ำใส่เบาหลาย
1: ครับรู้สึกสบายตัวสบายใจขึ้น
0: แ
1: ล้วครับ
0: เบามีแห้ง
1: ครับ
0: มาตามจัดได้2ปุ้ง
1: อ๋อครับมันไม่
0: แ
1: ห
0: ้ง
1: ทำงานครับนะครับ
0: แข็งแห้ง
1: ตามสัดทำงานได้ครับแต่ก่อนนี่2เดือนนี่ไปบ่ได้ติแม่เนาะ
0: อ๋อไปบ่ได้2
1: ครับ
0: แม่บ่ตามสัดเลย
1: ครับ
0: แม่สอตาม
1: เดี๋ยวนี้ทำงานได้ใจก็ดีขึ้นเนาะ
0: เฮ็ดได
1: ้กินข้าวได
0: ้
1: ครับนอนหลับดี
0: นอนหลับนี่โอ้ยจิจิ
1: ปว
0: ดไ
1: หล่อ๋อหลับก่อน
0: เฝ้าฟังตะเว้น
1: ครับอ๋อครับ
0: เพราะว่านอนดีแล้ว
1: นอนหลับดีครับเพราะว่ามันต้องอยากให้ร่างกายเฮาพักผ่อนครับมันนี่ฟื้นฟูร่างกายเฮาครับมันปรับสภาพครับงั้นมันอยากให้เฮานอนหลับได้ถ้าคนนอนหลับบ่ได้เนี่ยสุขภาพมันแย่ครับอันนี้ผมก็กราบขอบคุณพ่อแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับชมเนาะรับฟังครับ
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดง

0: แห่งธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
1: อันนี้เป็นเหตุเป็นผลของการนอนในโรงเพื่อสะเดาะเคราะห์และเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับคนเราเมื่อกำลังใจดีนี่อะไรอะไรมันก็จะดีไปด้วยการทำมาหากินก็ดีพูดถึงการทำมาหากินดีเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีอาชีพทางเกษตรกรรมนะครับทางเกษตรกรรมนี่ก็เกี่ยวกับต้นไม้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ต้นไม้ดีเนี่ยปุ๋ยตาควายป่าครับปุ๋ยตราควายป่าปุ๋ยดีของไทยปุ๋ยตราควายป่านี่พระเอกตัวจริงของเกษตรกรไทยนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์มูลค้างคาวเข้มข้นสูตรเร่งต้นเร่งใบใส่ข้าวใส่ยางเล็กสับปะรดเล็กมันสำปะหลังปาล์มเล็กผักใบไม้ใบไม้ผลทุกชนิดหลังเก็บเกี่ยวปุ๋ยตราควายป่าสูตรบำรุงน้ำยางเขาให้ยางพาราเปลือกนิ่มกรีดง่ายเพิ่มน้ำยางเปอร์เซ็นต์สูงงามนานงามทนสูตรซูเปอร์เค30นี่เร่งหัวใหญ่เร่งให้ผลใหญ่ทลายใหญ่ให้ผลดกผลสวยมีความหวานสูงแป้งสูงเปอร์เซ็นต์สูงน้ำหนักดีปุ๋ยตราควายป่านี่ปอเจริญการเกษตรสี่แยกบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเป็นผู้จำหน่ายหมายเลขโทรศัพท์0850961285ครับคุณเปี๊ยกขายปุ๋ยครับปอเจริญการเกษตรมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่นนทบุรีครับในสมเล่าว่าเมียเขาก่อเรื่องไม่ดีไม่งามหนุ่มคนงานก่อสร้างมาทำงานต่อเติมบ้านใกล้ๆเกิดไปลักลอบได้เสียกันนายสมเองก็เป็นคนมีฐานะดีแต่มีปัญหาสุขภาพไม่ค่อยดีซ้ำเมียก็อยู่ในวัยที่อ่อนกว่าเขาตั้งเกือบ20ปีเขานี่40กว่าแล้วเมียเพิ่งจะ20กว่ามีลูกกัน2คนเมียก็ไม่ได้คิดถึงลูกแต่อย่างใดพลั้งเผลอใจไปกับหนุ่มก่อสร้างพอจับได้กลางวันแสกๆเมียพาหนุ่มก่อสร้างมากกในบ้านเห็นแล้วเขาก็ไม่ได้เอะอะโวยวายสงสารลูกก็เลยอยู่กันไปอย่างนั้นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามีการตกลงกับเมียเป็นที่เรียบร้อยตอนหลังนี่เขาก็กลัวเดี๋ยวเมียจะทิ้งลูกไปอยู่กับชู้ก็ต้องย้ายไปทำงานที่โน่นที่นี่ห่างไกลเขาก็เลยเช่าบ้านให้หนุ่มก่อสร้างอยู่ในซอยแล้วก็ให้เมียจัดการเปลี่ยนอาชีพหนุ่มก่อสร้างให้มาเป็นหนุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อที่ว่าหนุ่มนั่นจะได้ไม่ไปไหนไม่งั้นเดี๋ยวก็จะต้องย้ายที่ก่อสร้างไปเรื่อยเขาทำไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อเห็นแก่ลูกนายสมเขาเล่าให้ฟังไว้อย่างนั้นกลางวันลูกไม่อยู่บ้านเมียก็จะไปอยู่กับไอ้เจ้าผู้ชายคนเนี้ยแต่เขาก็ไม่ว่าอะไรขอเพียงเมื่อลูกกลับจากโรงเรียนมาบ้านก็ให้อยู่แต่อยู่มาวันหนึ่งไอ้หนุ่มคนนี้กินเหล้าเมาแล้วก็รถคว่ำตายเมียร้องไห้คร่ำครวญจะตายตามลูกๆสงสัยแม่ทำไมร้องไห้เขาก็บอกลูกว่าคนตายนะเป็นญาติของแม่ว่าอย่างนั้นตั้งแต่นายชู้คนนี้ตายเมียเขาก็มือลอยเย็นวันหนึ่งก็พูดแปลกๆดุด่าลูกเสียงดังตาขวางเห็นแต่ตาขาวเคี่ยนตีลูกโดยลูกไม่ได้ทำอะไรผิดเขากลับมาพอดีก็ห้ามไว้ทันลูกร้องไห้กันกระจองงอแงเขาก็ถามเมียว่าตีลูกทำไมเมียก็ตวาดว่ามึงอีกคนนะระวังให้ดีเขาว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเมียแต่เป็นเสียงคล้ายๆผู้ชายเขานึกถึงว่าผีเข้าก็รีบให้ลูกไปอยู่บ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกันไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าสงสัยเมียจะโดนผีเข้าเพื่อนก็รีบไปตามหมอผีมาให้หมอผีเข้าบ้านก็โดนคว้างด้วยแก้วน้ำหมอผีก็เลยต้องใช้ข้าวสารเสกซัดเข้าให้เมียล้มทั้งยืนเลยแล้วเธอบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นเหมือนกับนอนหลับฝันไปหมอผีก็เลยให้เอาด้ายสายสิญจน์คล้องคอเอาไว้เมียเขาก็ตกอยู่ในความหวาดกลัว ลูกไปโรงเรียนแล้วอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ต้องไปอาศัยบ้านเพื่อนอยู่แต่ว่าช่วงที่กลับบ้านมารอลูกกลับจากโรงเรียนก่อนที่รถรับส่งจะมาส่งลูกก็เกิดเหตุไม่มีใครรู้ว่าได้สายสินหลุดจากคอเธอได้ยังไงรู้อีกทีก็ตอนที่ลูกๆวิ่งไปบอกเพื่อนบ้านว่าแม่เป็นอีกแล้วเพื่อนบ้านรีบไปดูก็เห็นตาขวางเธอท่าทางดุร้ายบอกกับคนที่ไปดูว่ากูจะเอาอีนี่ไปอีนี่มันเมียกูเสร็จแล้วก็วิ่งไปชั้นบนออกมายืนที่ระเบียงจะกระโดดลงมาห้ามกันใหญ่แต่ก็ไม่ได้ผลเพื่อนก็รีบโทรให้นายสมนี่กลับบ้านเร็วๆเขาก็รีบขับรถมาถึงบ้านแต่เมื่อมาถึงก็เห็นแต่ร่างไร้วิญญาณของเมียกองอยู่บนพื้นซีเมนต์หน้าบ้านเลือดไหลทั้งปากทั้งจมูกเธอโดดลงมาหัวกระแทกพื้นคอหักตายตะลึงกันไปหมดมันรวดเร็วเหลือเกินพอเผาศพเมียแล้วเขาก็พาลูกๆไปหาพระที่นับถือท่านก็บอกว่าสองคนเนี่ยหมายถึงว่าเมียเขากับไอ้เจ้าหนุ่มชู้คนนั้นน่ะทำเวรทำกรรมมาด้วยกันถึงต้องเป็นไปอย่างนั้นใครจะไปห้ามไม่ได้เขาก็พยายามทำใจแล้วก็ปลอบลูกๆแล้วคิดว่าเรื่องไม่ดีไม่งามแล้วก็เรื่องน่ากลัวคงจะจบลงแค่นั้นแต่มันไม่ใช่เพราะว่าปีศาจเมียกับปีศาจชู้นี่ทำให้บ้านปั่นป่วนลูกเต้าอยู่บ้านกันไม่ได้บางทีก็มีเสียงหัวเราะผู้หญิงผู้ชายเด็กๆก็มองหน้ากันไม่รู้ต้นเสียงมาจากไหนแต่เด็กๆบอกว่าเสียงหัวเราะผู้หญิงเหมือนเสียงแม่เขาเลยเขาก็เลยตัดสินใจให้พระอาจารย์ที่เขานับถือมาทำพิธีส่งวิญญาณแต่ก็ไม่ได้ผลยังมีเสียงหัวเราะอยู่เขาก็ให้หมอผีจัดการก็ยังไม่ดีขึ้นซ้ำยังมีเสียงบ่นด่าเพิ่มขึ้นอีกเขาก็ทำบุญบ้านประพรมน้ำมนต์ไปทั่วก็ยังคงน่ากลัวเขาก็เลยอยู่ไม่ได้ลูกก็มาอยู่ต้องขายบ้านนั้นไปอย่างเสียดายแล้วก็ซื้อบ้านใหม่อยู่ใหม่ย้ายมาอยู่ใกล้ๆบ้านคุณประนอมที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเธอยืนยันว่าเรื่องที่เล่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงลูกๆของเขาก็ยืนยันเขาก็พูดว่าไม่นึกเลยผีสองตัวนี่จะดื้อรั้นมากทำให้เขากับลูกต้องออกจากบ้านที่เขารักมามากมาอยู่ไกลไกลครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องแรกวันนี้ครับ
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดราแซมบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ค่ะวันนี้ซาร่าพาขวัญ นะคะก็อยู่กับคุณพ่อ
2: คือคำดีงานจิต
1: ค่ะเราอยู่บ้านอะไรคะพ่อ
2: น้องสนู
1: บ้านน้องสนูตำบล
2: ตำบลคนสวน
1: ค่ะอำเภอ
2: วาน
1: อนนิวาสนะคะพ่อก่อนที่พ่อจะมาทานน้ำมังคุดนี่มีอาการเป็นยังไงคะ
2: มันเจ็บลำไส
1: ้อืมค่ะ
2: ไส้เป็นแผล
1: อ๋อค่ะ
2: แต่มีปานี้ได้ยินตัวว่ามันแก้ได้
1: อืม
2: เลยสั่งเลยไปซื้อชื่อเป็นขวดกระมิดซื้อมากินผัดไข่แบบนี้มันไข่จะสั่งน้ำน้ำสั่งมากไปเลยน้ำมังคุด
1: แต่ว่าพอทานสีส้มแล้วตอนพอทานครั้งแรกมีอาการเป็นยังไงบ้างไหมคะ
2: มันก็กินได้ประมาณสักช่องมือสามมือเนาะลำไส้ที่มันเป็นแผลน้ำบายบึงมันหยุบลงแบบนี
1: ้อ๋อค่ะ
2: แต่ตอนกินอุดรูดอยู่บักใหญ่นะบัดนี้มันน้อยลงบัดนี
1: ้อ๋อจ้าพ่อ
2: มันน้อยลงก็แปลว่ามันไข้นะแปลว่ามันก็บ่ปวดเจ็บ
1: ค่ะ
2: กินไปกินมันเวทไปซื้อกินร่างเสียบริสั่งก็ไปซื้อกินอยู่เมืองนะ
1: ค่ะ
2: ขวดท้องขวดก็เป็นเมือง
1: ค่ะ
2: มันก็เลยบ่ค่อยได้สั่งมันเวทได้สั่งมาดิ
1: ค่ะพ่ออ
2: ืมมันกินไปกินมามันไข้ไปอันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันก็บ่ค่อยเมื่อย
1: นะ
2: ไปตามโคกับป่า
1: ค่ะพ่อ
2: ย้ายว่ามันถือกันกับเจ้า
1: อืมค่ะ
2: บัดนี้พ่อครัวเนาะผมอย่า
1: อืมค่ะ
2: มาเยี่ยมบ่ถึง
1: ไม่ถูก
2: บ่ถูกก็จ้างเวทอยู่เงี้ยนี
1: ่จ้าจ้าพ
2: ่อโอ้ยว่ะบ่ไหวใช่ว่ะราคาแพงก็ชื่อว่าถึงอยู่แล
1: ้วแต่ว่าพ่อถูกกับน้ำมังคุดสีส้มเนาะ
2: กับตัวนี้ก็เลยสั่ง
1: ค่ะ
2: วันเบิดลาเตียบเลยนะ
1: โอ้เยอะค่ะลูกเห็นในประวัติการสั่งซื้
2: อ
1: ลูกก็เลยอยากมาหาพ่อมากรอบที่แล้วมาเจอแต่แม่บอกว่าพ่ออยู่นะค่ะก็เลยวันนี้เลยอยากมาหาคุณพ่ออ
2: ยู่กับควาย
1: มัน
2: บ่ค่อยเข้ามาบ้าน
1: ค่ะพ่อ
2: ควายมันก็20ตัว
1: โอ
2: ้20กว่าตัว
1: พ่อเลี้ยงคนเดียว
2: กับลูกชายม
1: าอ๋อค่ะอันนี้ลูกให้พ่อขวดนี้ขวดนึงนะคะเป็นเพราะว่าพ่อทานน้ำคุดลูกมาตลอดเลยค่ะแล้วก็เสื้อด้วยค่ะพ่อ1ตัว
2: โอ้ขอบคุณเลย
1: ค่ะเอาไว้พ่อใส่ค่ะวันนี้ลูกก็นี่ค่ะลูกกวนพ่อเท่านี้อยากมาเยี่ยมยามพ
2: ่
1: อขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะ
2: ผมก็เคยเห็นหน้าดีเจ
1: มาครั้งแรกค่ะพ่อ
2: ได้ยินแต่เสียงว่าวนะ
1: ค่ะพ่อเพิ่งมาค่ะกำลังเริ่มบางทีพ่อมีพ่อไม่แม่อยากเจอบ้างลูกก็จะออกมาพยายามออกมาให้ได้เยอะที่สุดค่ะ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพสัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพสัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์ อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
5: ปลาสั่งหนึ่งชุดค่ะมาส่งเปล่าค่ะอยู่อากาศอำนวย
4: ค่ะแต่ว่าหนูจะส่งเป็นพัสดุไปนะคะพี่พอดีหนูยังไม่ได้เข้าอากาศอำนวยนะคะประมาณวันหนึ่งค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวหนูขอชื่อหน่อยนะคะ
5: อันนบชัยพรมแสง
4: นบชัยพรมแสงนะคะ
5: พรม
4: แสงค่ะ
5: พรมแสง
4: ค่ะพี่อยู่บ้านอะไรคะ
5: บ้านอากาศค่ะ
4: เอาบ้านอากาศรับหนึ่งชุดนะคะ3ขวด 1,000 บาทเนาะ
5: ค
4: ่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้น่าจะปาวันนี้วันพฤหัสอาจจะเป็นวันเสาร์นะคะพี่น่าจะได้รับค่ะค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
7: ทางยานี่ค่ะน้ำมังคุดค่ะ
6: ค่ะคุณแม่อยู่จังหวัดไหนคะ
7: จังหวัดอุดร
6: ค่ะหนูขอชื่อหน่อยค่ะขอชื่อหน่อยค่ะคุณแม
7: ่แม่ปทุม
6: ค่ะนามสกุล
7: เรียบงามดี
6: ค่ะตำบลอะไรคะแม
7: ่ตำบลสอยเผ้า
6: ค่ะอำเภอ
7: หนองหาน
6: อำเภอหนองหานเนาะแม่บ้านอะไรคะตรงนั้น
7: บ้านหงสาวดีจ้ะ
6: อ๋อบ้านหงสาวดีค่ะคุณแม่รับ3ขวดเนาะ3ขวดแถม3ขวดเล็ก 1,000 บาท
7: จ้ะเอา 1,000 เหรอค่ะ
6: โอเคค่ะเดี๋ยวลูกส่งให้วันนี้นะคะจะเป็นแฟตนะคะคุณแม่ส่งตามบ้านนะคะ
7: จ้ะว่าได้อยู่ไกลหนองหานดอก
6: ค่ะ
7: นี่ต้องบนเสร็จข้าวนี่ละ
6: ลูกจะได้เข้าหนองหานก็นู่นค่ะต้นเดือนเลยจะส่งพัสดุไปให้ก่อนค่ะคุณแม
7: ่
6: ค่ะคุณแม่จ่ายเงินกับพนักงาน
7: อยู่ดิ
6: อ๋อ
7: แม่จดเอาเบอร์โทร
6: ค่ะฟังขึ้นหนุ่มหนองหานใช่ไหมคะคุณแม
7: ่อันแม่จดเอาเบอร์โทรมาว่างก้อนนี่แหละ
6: ค่ะ
7: ว่าแม่มื้นตีน
6: ค่ะ
7: มื้นตีนแล้วก็อันมื้นมือแม่ลูก
6: จ้าแม่ลูกแนะนำแม่ทานแค่ตื่นนอนตอนเช้าแค่แก้วเดียวนะคะจะมีแก้วเล็กๆอยู่ในกล่องให้ไม่ต้องทานเช้าเย็นนะคะ
7: ตอนเช้าตอนค่ำได้กินบ
6: ่ไม่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวมันจะหนักเกินไปกินแค่ตอนเช้
7: า
6: ใช่ค่ะคุณแม่
7: ตอนเช้าท้องมันว่างบ่
6: ใช่ค่ะ
7: โอกินท้องมันว่างก่อนเข้า
6: ค่ะค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
7: จ้า
6: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
7: จ้า
6: ค่ะ
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
8: ค่ะโทษสั่งเลยค่ะ
4: ค่ะรับกี่ขวดดีคะ
8: 3ขวด 1,000 บาทค
4: ่
8: ะ
4: ใช่ค่ะ3ขวด 1,000 บาทค่ะ
8: แล้วแถม
4: 3ขวดเล็กค่ะ
8: ค่ะ
4: ค่ะ
8: รับตามนั้นล่ะค่ะ
4: ค่ะหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
8: อุเรืองโพสี
4: ชื่อบุญเรืองใช่ไหมคะ
8: อุเรืองค
4: ่
8: ะ
4: อุเรืองนะคะ
8: ค
4: ่
8: ะ
4: ค่ะโพสีค่ะอยู่บ้านอะไรคะพี
8: ่บ้านปลาหลายค่ะ
4: ค่ะตำบล
8: วานอน
4: ค่ะอำเภอวานอนนะคะ
8: อำเภอวานอนจังหวัดสกลนครค่ะ
4: ค่ะเดี๋ยวหนูส่งให้วันนี้ประมาณวันสองวันนะคะรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะ
8: ค่ะ
4: จ่ายเงินแค่ 1,000 บาทนะคะเก็บเงินปลายทาง
8: ค
4: ่
8: ะ
4: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
8: ค่ะ
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
9: เออน้ำมังคุด
4: จ้าแม
9: ่แล้วจะจ้างขวดนึงเท่าไหร
4: ่1ขวด360บาทค่ะแม่ถ้าซื้อ3ขวด 1,000 บาทแล้วก็แถมฟรี3ขวดเล็กค่ะแม่
9: เอาขวดนึงนี่แหละสักก่อน
4: ได้จ้าลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
9: แม่เสวียน
4: จ้านามสกุล
9: วันสาสืบ
4: บ้านอะไรคะแม
9: ่บ้านนาดินกี
4: ตำบล
9: คำจาด
4: อำเภอ
9: สว่าง
4: จ้าลูกจะส่งให้เป็นพัสดุไปให้นะคะแม่เก็บเงินปลายทางแค่360บาทแม่จ่ายเงินเขาแค่360นะคะ
9: จ้า
4: จ้าประมาณวันสองวันนะคะแม่เดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
9: จ้า
4: ค่ะขอบคุณนะคะแม่
9: Yeah.
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตาเงินน้ำเพิ่นแท
11: ้ว้ายมันเป็นไห้ปะนั่นสัมบ่เอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อเ
10: ฮ้อบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
11: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20-0953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589 ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
12: ร่างกายของคนเฮานี่บ่มีอะไรดูแลบำรุงไว้อย่าให้เป็นไร

0: รีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของให้สดใสอองตองอยู่ดีมีแห้งเสมอแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีเพราะน้ำมังคุดแซนบุรีผ่านการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอนมีสารแทนนิ่นและแซนโทนที่พอดีกว่าน้ำมังคุดแซนบุรีของดีบ่ต้องเว้าหลายแต่ให้ผลของร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์สัมผัสพลังการดูแลจากแซนบุรีได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือโทรเลยส่งฟรีทางเบอร์0928127589ย้ำ0928127589นาแดงแห้งนี้ดื่มน้ำมังคุดแซ่บบุรี
1: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังพ่อๆแม่ๆได้ลองทานลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100%น้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะท่านผู้ฟังพ่อแม่ทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากจะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำว่าสามารถทานได้ไหมมีอาการแบบนี้มีโรคประจำตัวแบบนี้สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาสาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำนะคะพ่อแม่สามารถโทรได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวานยินดีให้คำแนะนำพ่อแม่ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาพ่อแม่ไปก่อนพบกันใหม่กับรายการดีๆกับน้ำมังคุดตราแซนบุรีได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
2: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสาร
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
4: ขณะนี้เวลา22 นาฬิกา
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบ่ละน้องทอมสีตรอดตองไปกับอ้ายบ่อ้ายสิ มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตราอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
7: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
10: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
11: กลับมาได้ตลอดอายสิก่อนแบบบ่ทัน
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
13: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
1: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรี น้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
2: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะพ่อแม่ท่านใดมีอาการชามือชาเท้าบ้างคะไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหนื่อยง่ายให้พ่อแม่สังเกตตัวเองได้เลยนะคะถ้ามีอาการแบบนี้แปลว่าร่างกายของเราสูบฉีดเลือดไม่เพียงพอการไหลเวียนของเลือดไม่ปกติค่ะทำให้เกิดอาการชามือชาเท้าและไม่มีแรงได้ค่ะบางท่านอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเลยนะคะอันนี้ต้องสังเกตอาการตัวเองให้ดีค่ะสาวล่าพาขวานเลยอยากจะแนะนำพ่อแม่ทุกท่านนะคะให้ลองทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะน้ำมังคุดนะคะจะช่วยปรับสมดุลร่างกายให้ทำงานได้ปกติค่ะช่วยขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะพอเลือดเรามีการไหลเวียนที่ดีจะทำให้อาการชามือชาเท้าวิงเวียนศีรษะลดลงค่ะเพราะว่าอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเส้นเลือดอยากให้พ่อแม่ลองทานน้ำมังคุดแซนบุรีตัวนี้ช่วยได้แน่นอนเพราะว่ามีสารแซนโทนผสมอยู่ด้านในเป็นสารแซนโทนที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% ไม่มีสารใดๆผสมค่ะพ่อแม่คะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
14: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
15: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
16: ป้าชุลีนี่แกมีหลานชายอยู่คนอายุ9ขวบชื่อเจ้าต้นนะเจ้าต้นนี่อยู่กับพ่อแม่ของเขาที่จังหวัดปทุมธานีพ่อแม่เขาทำงานแล้วก็ซื้อบ้านกันอยู่ที่นั่นซื้อบ้านหลังนั้นได้ประมาณสัก6เดือนก่อนที่จะเกิดเรื่องแปลกประหลาดก่อนนั้นเขาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการเสร็จแล้วย้ายที่ทำงานมาอยู่ที่ปทุมก็เลยต้องย้ายบ้านด้วยเจ้าต้นหลานชายป้าชุลีเนี่ยมาเจอบางอย่างที่ทำให้ขวัญหนีดีฟอที่บ้านหลังเนี้ยนั่นก็คือหน้าต่างมันปิดเองเปิดเองได้มันกระแทกปิดเปิดครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำซากซากหลายครั้งจนเขาตื่นเขาสงสัยมองดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ที่หน้าต่างเลยแต่มันปิดเปิดเองได้ยังไงก็ทำให้เขากลัวก็ร้องเรียกพ่อแม่ดังลั่นเลยพ่อแม่ก็มาดูที่ห้องเขาเขาก็เล่าปากคอสั่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่น่ะถึงกับมองหน้ากัน มองหน้ากันนั้นมีความหมายบางอย่างแต่ว่าเจ้าต้นไม่รู้อ่ะมันก็เลยไม่กลัวมากไปกว่าที่กลัวอยู่แล้วแต่ว่าคืนนั้นเขาก็ไม่กล้านอนในห้องนั้นเขาไปนอนในห้องพ่อแม่ต่อมาอีกคืนเขาก็กลับมานอนห้องตามเดิมเพราะว่าแม่บอกว่าที่หน้าต่างมันปิดเปิดเองนั่นน่ะมันเกิดจากลมที่พัดมาหน้าต่างมันก็ปิดเปิดเองได้ห้องแม่ก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่าไปกลัวมันเอาตะขอสับซะมันจะได้ไม่ปิดไม่เปิดแล้วถ้าบางทีตะขอมันหลุดเองได้ถ้าลมพัดแรงๆก็ไม่ต้องไปกลัวนอนหลับซะอย่าสนใจเราอยู่ในห้องเราไม่มีใครเข้ามาได้หรอกหน้าต่างก็มีทั้งเหล็กดัดมุ้งลวดไม่มีใครเข้ามาทำอะไรเราได้แน่นอนเจ้าต้นนั้นไม่ใช่เด็กขี้กลัวพ่อแม่เขาฝึกลูกมาอย่างนั้นนอนคนเดียวมาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วต่างจากเด็กบ้านนอกที่นอนกับพ่อแม่จนโตเจ้าต้นนอนในห้องคนเดียวคืนนั้นก็สะดุ้งตื่นอีกมีเสียงหน้าต่างปิดเปิดอีกเขาก็คิดว่าตะขอมันหลุดลมมันพัดแต่เขาก็ไม่ได้สังเกตให้ดีตามประสาเด็กว่ามันมีลมพัดจริงหรือเปล่าเขาง่วงก็เลยนอนไม่สนใจตามที่แม่บอกไว้หน้าต่างที่ห้องเขาปึงปังปึงปังไม่ได้ผลมันก็ดังรุนแรงขึ้นหลานก็นอนเงียบเยอะเพราะก็ไม่ใส่ใจมันแล้วท่าทางมันคงจะโมโหมันหยุดทำที่ห้องของเจ้าต้นเสร็จแล้วไปทำที่ห้องนอนของพ่อแม่ปึงปังปึงปังพ่อแม่ตื่นขึ้นมามองไปก็ไม่เห็นใครเอ๊ะมันมารบกวนกันทำไมแต่ความจริงก็กลัวกันทั้งสองคนนั่นแหละแต่ก็แข็งใจทำเป็นไม่สนใจให้มันดังไปมันจะดังจนพังก็ปล่อยมันไปเจ้าผู้ที่ทำเสียงดังนะท่าทางจะโกรธมันก็เลยทำให้ดังแรงขึ้นแรงขึ้นอีกจนกระจกหน้าต่างแตกคราวนี้พ่อแม่ของเจ้าต้นอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเปิดไฟสว่างปรากฏว่าเสียงหายวับไปในทันทีรู้สึกมันจะพึงพอใจที่ทำให้คนในห้องต้องลุกขึ้นมารับรู้การกระทำของมันพอถึงวันอาทิตย์ก็ไปตามช่างมาซ่อมหน้าต่างเสร็จแล้วช่างถามว่าทำไมมันถึงแตกเด็กเอาก้อนหินกว้างหรือยังไงครับก็บอกกันไปว่าไม่รู้ช่างก็พูดเล่าบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเคยมีบางอย่างนะคือพอดีเจ้าต้นเข้ามาในห้องพ่อแม่ก็เลยรีบจ่ายเงินให้ช่างแล้วก็บอกจะรีบไปธุระกันช่างก็ไม่ทันพูดอะไรต่อมีเรื่องที่เป็นความลับไม่อยากให้ลูกรู้แต่ว่าพ่อแม่น่ะรู้แล้วรู้ในภายหลังที่ตกลงใจซื้อบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านเดียว60ตารางวาหลังกระทัดรัดหน้าอยู่มีรั้วรอบขอบชิดตอนซื้อไม่ว่าเพื่อนคนไหนก็บอกว่าราคาถูกจังเลยมี3ห้องนอน2ห้องน้ำดีมากสะดวกสบายแต่ว่าเรื่องที่มารู้กันทีหลังสิมันน่ากลัวเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นในคืนหนึ่งหลังจากที่สองผัวเมียนอนกันอยู่แล้วก็ฝันว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาเศร้าๆคิ้วดกเข้มผมทรงนักเรียนในชุดนักเรียนประถมกระโปรงสีน้ำเงินแล้วก็เสื้อสีขาวอายุประมาณสัก 8-9 ขวบมาหาที่ห้องแล้วก็มาบอกว่านี่คือบ้านของหนูยังอยู่ที่บ้านนี้และอยู่ในห้องที่เด็กผู้ชายนอนอยู่ให้ย้ายออกไปเสียไม่อย่างนั้นจะเดือดร้อนที่แปลกมากก็คือทั้งผัวทั้งเมียฝันเหมือนกันคือฝันเห็นเด็กคนเดียวกันพอฝันตรงกันก็ไม่ค่อยสบายใจก็เริ่มต้นสืบหาความจริงว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเจ้าของเก่าสอบถามไปยังเจ้าของเก่าที่ยังมีเบอร์โทรศัพท์อยู่เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรสอบถามเพื่อนบ้านก็อ้ำอึ้งพูดแบ่งรับแบ่งสู้ว่าไม่มีอะไรมั้งยิ่งทวีความสงสัยมากยิ่งขึ้นจนต้องไปถามทั่วละแวกแล้วก็เล่าให้เขาฟังกันด้วยว่าทำไมถึงได้เกิดสงสัยขึ้นมามีคนหนึ่ง อายุมากแล้วป้าคนนี้แกก็บอกว่าป้าไม่อยากจะปกปิดอะไรหรอกไหนๆเธอก็มาถามแล้วก็จะเล่าให้ฟังแต่เธอก็อย่าไปกลัวจนไม่ได้สตินะมันเป็นเรื่องที่พวกเธอจะต้องทำใจเพราะว่าซื้อมันไปแล้วเรื่องราวที่ป้าคนนั้นบอกก็คือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหลานของสองผัวเมียเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยข้าวหลานมาเลี้ยงเพราะว่าตัวเองไม่มีลูกเสร็จแล้วเด็กอยู่บ้านคนเดียวขณะที่สองผัวเมียยังไม่กลับจากทำงานคือเขามักจะกลับค่ำๆมืดๆเด็กก็อยู่คนเดียวในห้องแล้วก็อยู่ในห้องเล็กนั้นก็คือห้องทางด้านทิศใต้แกก็เสียบปลั๊กพัดลมแล้วก็พลาดมือลื่นถลำไปโดนส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊กเสียบปรากฏว่าเธอโดนไฟดูดตายเด็กอายุ8ขวบน่าสงสารจริงๆนิสัยของเด็กเป็นเด็กไม่ค่อยพูดแล้วก็มักยาวใจตัวเองทีนี้ผัวเมียพอรู้แล้วก็ขนลุกสิแต่ก็ไม่บอกลูกให้รู้ว่าปกปิดเขา แล้วเขาก็ชอบนอนห้องนั้นซะด้วยให้ไปอยู่อีกห้องก็ไม่เอาพระสองผัวเมียรู้ก็มาปรึกษาป้าชุลีป้าชุลีบอกให้ถวายสังฆทานกรวดน้ำบอกเล่าให้ดวงวิญญาณเด็กผู้หญิงคนนั้นรับรู้ขออยู่ที่บ้านต่อไปขอให้อยู่ด้วยกันอย่ารบกวนกันและกันครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทีนี้พอบอกไปแล้วจากสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงว่าเด็กคนนี้ไม่ยอมต่อมาก็มาเข้าฝันอีกพูดบอกว่าบ้านของหนูไม่ให้อยู่ว่างั้นแต่จะย้ายกันก็ทันหันได้ยังไงบ้านก็ซื้อไปแล้วก็ต้องทนอยู่ต่อไปแต่ก็ได้คุยกันแล้วว่าคงจะต้องขายนะปรากฏว่านางเด็กคนนั้นก็มารบกวนทำหน้าต่างให้เกิดเสียงบ่งบอกความไม่พอใจเขาก็ทำบุญกรวดน้ำไปให้อีกจุดธูปบอกเล่าขอความเห็นใจแต่ก็ไม่ได้ผลเมื่อ2เดือนก่อนเจ้าต้นเห็นในห้องมันกลัวมากเพราะว่ามาในลักษณะของปีศาจตัวเขียวคล้ำช้ำตาบวมอืดจะมาไล่ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นเจ้าต้นตกใจวิ่งร้องลั่นออกมาจากห้องและผลสุดท้ายก็เลยต้องย้ายออกมาหาเช่าบ้านอยู่กันไปพลางๆก่อนเวรกรรมจริงๆเดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังที่บ้านอาจารย์ยอดเนี่ยเมืองหอยหลอดยอดลิ้นจีมีอุทยานร.2แม่กลองไหลผ่านนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมก็คือจังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดและมีประชากรน้อยเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากจังหวัดระนองเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติและที่โดดเด่นก็คือวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมสมุทรสงครามมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหลายแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศอยากจะไปสัมผัสอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็มีการคมนาคมสะดวกจึงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคกลางแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนิยมไปมากในปัจจุบันที่วัดแก่นจันเจริญตั้งอยู่ที่ตำบลบางพรมเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่ปี2350เคยเป็นวัดร้างมาก่อนต่อมาพระครูสุนทรสุตกิจอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลับซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้านได้บูรณะปรับปรุงซ่อมแซมวัดนี้เป็นที่จัดงานประเพณีที่เรียกว่าตักบาตรขนมครกน้ำตาลทรายเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นติดต่อกันมายาวนานกว่า100ปีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันขูดมะพร้าวการแข่งขันโม้แป้งการแข่งขันกินวิบากการประกวดขนมครกไทยประยุกต์นะทีนี้พูดถึงประเพณีตักบาตรขนมครกในสมัยพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีผู้เป็นเอตทัคคะในทางถวายทานมีรับรองอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่21อังคุตระนิกายนะว่าด้วยความไหลมาแห่งบุญและทรงตรัสตอบปุจฉาของพระนางสุมนาราชกุมารีพระราชธิดาของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีบันทึกในพระไตรปิฎกเหมือนกันมีความว่าการถวายอาหารโดยกุศลจิตที่ตั้งไว้ดีแล้วชื่อว่าให้อายุผิวพรรณยศสุขกำลังปณิธานและความเป็นใหญ่ย่อมได้รับผลตามเจตนาแห่งกุศลอันดีแล้วเป็นความสุขอันหาได้ยากของคฤหัสถ์ประเพณีการทำบุญตักบาตรแด่หมู่สงฆ์จึงปรากฏมีมาแต่สมัยพุทธกาลจนกระทั่งถึงปัจจุบันครั้งแรกเมื่อเริ่มตั้งกรุงศรีอยุธยามีบันทึกในกฎมณฑลบานว่าด้วยพระราชพิธี12เดือนปรากฏหลักฐานของสำนักในการตักบาตรขนมเบื้องครั้นเมื่อถึงเดือนอ้ายด้วยมีกุ้งชุกชุมเป็นจำนวนมากให้เกณฑ์ฝ่ายในช่วยกันปรุงขนมเบื้องถวายพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงผนวดแลพระราชาคณะพระราชพิธีตักบาตรขนมเบื้องสืบทอดมาจนกระทั่งถึงปลายรัชสมัยรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีหลวงปู่โฮ่ภายหลังได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสุนทรสุตกิจเป็นเจ้าอาวาสวัดแก่นจันทร์เจริญได้ชักชวนทายกทายิการ่วมกันตักบาตรขนมครกในวันขึ้น8ค่ำเดือน10เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีทำบุญตักบาตรนับเนื่องแต่พุทธกาลอานิสงส์ที่ได้รับทำให้ยังสังขารและธาตุของคณะสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาพัฒนาฝึกฝนทั้งทางด้านจิตใจและความรู้ความสามารถ และนอกจากนั้นยังได้นำปัจจัยไปบำรุงการศึกษาทั้งทางสงฆ์และลูกหลานของทายกทายิกาน้ำตาลทรายที่ได้จากการตักบาตรให้ทายกทายิกาได้สืบทอดการทำตังเมมาแต่โบราณเพื่อแจกจ่ายแก่คณะสงฆ์และผู้มาช่วยกิจการภายในวัดทั้งยังใช้ในการปรุงอาหารสำหรับผู้ที่มาทำบุญเมื่อถึงคราวเข้าพรรษาของพระสงฆ์และยังถึงซึ่งความสามัคคีเข้มแข็งของทายกทายิกาในชุมชนและเครือข่ายชุมชนตำบลบางพรมซึ่งประกอบด้วยอบต.บางพรมก็สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรขนมครกอันนี้ให้เป็นตำนานยืนยาวสืบไปในอนาคตกาลแล้วเขาก็จัดในช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือจัดขึ้นในวันขึ้น8ค่ำเดือน10ของทุกปีนะครับถือเป็นประเพณีชาวบ้านที่น่ารักอีกประเพณีหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามหรือแม่กลองครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับที่ร้านกาแฟของตาเสงป้าคนหนึ่งเล่าว่าญาติของแกอายุ59ปีวันหนึ่งไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นโรคตับก็เลยต้องผ่าตัดลูกชายเบิกได้ไม่ต้องควักกระเป๋าพอผ่าเรียบร้อยก็กลับบ้านรักษาตัวให้แข็งแรงก็ดีวันดีคืนแต่ว่าตัวก็เหลืองๆซีดๆไม่เหมือนก่อนแล้ววันหนึ่งเกิดล้มก้นกระแทกเข้าไอ้แผลที่ผ่าตัดมันเกิดแตกปริขึ้นมาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกคราวนี้เข้าไปแล้วก็ไม่ฟื้นคืนดีเลยนอนอยู่ในโรงพยาบาลจนหมอหมดปัญญารักษาญาติเห็นกันแล้วว่าคงจะไม่ไหวก็ให้หามออกมาจากโรงพยาบาลใส่รถไปที่บ้านอยู่บ้านก็หาอยู่ยากลางบ้านรักษากันไปยานั่นดีก็ไปเอามายาโน่นดีคนบอกก็ไปเอามาไม่ได้ผลเพราะว่าข้างในมันไม่ดีแล้วในที่สุดความตายก็เข้ามาใกล้ๆมาเมียงๆมองๆดูว่าจะหยิบยื่นให้เขาเมื่อไหร่ดีครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังกุตราแซนบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
17: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าค่ะขวัญนะคะอยู่ที่วัด
2: วัดสุคันธวาสบ้านนนหอม
1: บ้านนนหอมนะคะ
2: ตำบลอุ้มกออำเภอบันทึงจังหวัดอุดร
1: ค่ะสาวล่าอยู่กับหลวงปู
2: ่สมัยยะโสธโร
1: ค่ะหลวงปู่คะก่อนที่จะมาทานน้ำมังคุดหลวงปู่มีอาการเป็นยังไง
2: เป็นพิษดวงทวาร
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไขมัน
1: ค่ะ
2: เป็นมัน
1: ค่ะพอทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลวงปู
2: ่ท่านขวดแรกนี่ยุบๆลงคันเอ๊ขวดแรกว่ามันได้ถือเจ้าของแล้ววะยาเนี่ยว่าท่าน
1: แ
2: ม่นแล้วว่าก็เลยต่อไปอีกยุบลงได้ใครยังไงนี่ยุบไปโดนตะวันนี่ว่าสิผ่าตัดเนาะ
1: โอ้จะถึงผ่าตัดแล้วเหรอคะ
2: ไม่ว่าสิผ่าตัดว่าจะบอกร้านขับรถไปผ่าไปผ่าตัด
1: ก็
2: เลยได้ยินนี่ว่าผู้ใดอยู่ไซวันนี่เพิ่นไซวันนี
1: ่
2: ว่ากินแล้วยุบลงใครแน่แล้วโทรมาอีกก็เลยว่าโทษฮะว่าไปเนี่ยบ้านนี่อัพรถบอกร้านไปซื้อผ่าไปซื้ออยู่ว่าทุ่งฝนบ
1: ่
2: มีบาทนี่
1: โอ้จ้ะ
2: สีวันหันบ่มีกลับขึ้นมายังว่าโทรหาจริงว่าดันละ
1: จ้ะ
2: แต่ว่าอยู่บ้านทุกคนบ่คือเราทำเป็นจริงบ่ไปว่าวันถูกฝนมันใกล้กว่ากันนะ
1: ค่ะ
2: ยังไงกินกวนแรกนี่ต้องเลยเด้อยู่ขั้นบาทนี่โอ้ยกวนสองขั้นหมดตัว
1: โอ้ขั้นทั้งตัวเลย
2: ขั้นแมนขั้นเป็นขั้นเลยขั้นฮอดทวารเนาะ
1: ค่ะ
2: ขั้นหม่อมใครเนี่ยขั้นนี่เก่า
1: ค่ะ
2: มันยุบลงยุบลงดีตัวนี่วะเอาอีกก็น่าโทษมาอีกเหมือนพอดีเท่าเดียวกันมันได้ถือร่วงจากความแล้วนี่วะ
1: ตอนนี้ทานแล้วเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยวนี้บ่ปวดได้แต่กี่ปวดเดี๋ยวนี้ยุดปวดบ่ปวดยุบลงอีกเดี๋ยวนี้มันเหลือนิดนึงเดี๋ยวนี้ยังว่าทานมันเศร้ากันหน้ามันเป็นยังไงกันเด
1: ้ค่ะลูก
2: หน้าปะ
1: ค่ะ
2: แต่เลยคันมันเศร้ากันว่าแจ้งร้องสั่งมาให้ยายอีกว่ายายมันแจ้วเสียงเฝ้าเฝ้าเสียงบดี
1: โอ้ค่ะ
2: ค่
1: ะ
2: พ่อสั่งให้ยายอีก
1: ค่ะ
2: พ่อยายอายุแกได้90
1: โอ้
2: 92แม่ดิแม่นี่อยู
1: ่ค่ะหลวงปู่
2: อย่าได้เอาให้เสียแม
1: ่แสดงว่าหลวงปู่ฉันน้ำครูแซงบุรีแล้วมันถูกกับร่างกายของหลวงปู่เนาะ
2: แม่น
1: หลวงปู่มีอาการเป็นไข้หรือว่าเป็นอะไรแบบนี้มั้ยคะ
2: บ่บ่เป็นไข
1: ้แค่คันอย่างเดียวเนาะ
2: คันมีไข้บ่ยากคันไข้กินกวดน้อยๆหั่นที่แถมมัน
1: อ๋อค่ะ
2: อาจจะเป็นวัดเป็นไข่เป็นไอ้กินกวนนั่นรถเศร้าบ่มีบ่มีขึ้น
1: ค่ะ
2: เนี่ยว่าบ่ย่ามสิเป็นไข่จังไห้บ่กล้าบ่กินได้หั่นกวนน้อยเอาไว้ในตู้เย็นด้วยหั่น
1: โอ้ค่ะหลวงป
2: ู่เวลามันสิเป็นไข่เป็นวัดสิฉันเลยเศร้ามันออกฮ้อนตัววาบๆๆๆเดี๋ยวก็เศร้า
1: อือค่ะหลวงปู่
2: บ่ดีก็จะบ่ห่วย
1: ค่ะ
2: ถ้าท่านกล้าสั่งมา
1: โอ้ค่ะค่ะวันนี้หลวงปู่ก็เป็นตัวแทนของบริษัทน้ำมะกรูดเห็นหลวงปู่ทานแล้วทีมงานก็เลยส่งเรื่องมาว่าหลวงปู่ทานแล้วเห็นผลก็เลยเอาน้ำมังคุดมาให้หลวงปู่ด้วยค่ะ
2: แต่ว่าเห็นผลแล้วก็จิตนั่นก็ได้ดื่มเห็นผลได้กันไม่เห็นผลเลยเศร้าเลย
1: อืมค่ะหลวงปู
2: ่ไอ้ที่อาตมาเคยเห็นฉันก็บอกว่าเป็นยังไงก็ได
1: ้ค่ะแต่ว่ามาเห็นผลตัวสีส้มเน
2: า
1: ะ
2: ตัวนี้นี
1: ่อืมค่ะหลวงปู่ค่ะ
2: เอาสุแนวได้ผู้ขานี่ฉันแม่ผู้ใดก็ว่าอย่างนี้ฉันเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าบุคือตัวนี้นี่ตัดก็ไม่ควรแยกต้องเลยนะ
1: อือค่ะ
2: มันยุบทันทีเลย
1: อ
2: ือยุบ
1: อือก็หลวงปู่ก็ทานต่อเนื่องนะคะมัน
2: แจกไว้ยังไงก็ได้ทานต่อเนื่องเป็นกิจท่านต่อไปเรื่อย
1: ๆเอ้ยค่ะค่ะหลวงปู่วันนี้ขอบคุณหลวงปู่นะคะ
2: เจริญพรเจริญเด้อ
1: สาธุ
2: ทำด้วย
1: สาธุค่ะหลวงปู่สาธุค่ะ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดง อยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอ

0: คำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซนบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0921 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
1: ยมทูตก็มาดูว่าจะเอาดวงวิญญาณเข้าไปพรุ่งนี้หรือว่ามารืนหรือว่าจะเอาไปเลยแต่ถึงยังไงในที่สุดเขาก็ตายก่อนตายเนี่ยมีคนเห็นผู้ชายใส่ชุดดำสองคนมายืนรออยู่ที่หน้าบ้านตอนกลางคืนตรงที่มืดตัวสูงใหญ่ผิดจากคนธรรมดาก็เลยเชื่อกันว่าเป็นยมทูตที่มารอที่จะพาเอาดวงวิญญาณคนตายไปแล้วพอเขาตายผู้ชายสองคนที่ว่านก็หายไปลุงคนหนึ่งก็เล่าเรื่องงูเข้าบ้านแกว่ามันหกกระเมนตีลังกาเข้ามาเลยคนฟังก็หัวเราะกันแกก็ยิ้มพองูเข้าบ้านลูกหลานก็จะตีแกก็ห้ามเฮ้ยอย่าไปทำเขาอาจจะมาดีเขาอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาเยี่ยมยามถามข่าวปล่อยเขาเถอะเดี๋ยวเขาก็ไปงูนั้นก็มาเลื้อยๆมองนั่นดูนี่เสร็จแล้วก็เลื้อยออกไปทางหลังบ้านคือหลังบ้านมันติดทุ่งนาเขายังทำนากันอยู่แต่มันก็น่ากลัวอยู่มากพวกลักขโมยมันเข้ามาทางนั้นสบายมากไม่มีคนเห็นอะแต่ว่าที่บ้านก็ไม่มีอะไรหายข้าวของก็เยอะแต่ก็ยังอยู่ครบส่วนบ้านอื่นของเขาหายกันเยอะมันมายกเขาไปหมดแกว่าคงจะเกี่ยวกับงูเจ้าที่ที่เข้ามาในบ้านแล้วก็ไม่ทำอะไรเขาก็ช่วยปกปักรักษาข้าวของแกว่าอย่างนั้นแล้วแกก็เล่าอีกเรื่องนึงแถมเพราะว่ามันเกี่ยวกับงูเหมือนกันแกเล่าว่าคนแถวบ้านเก่าแกงูเห่างูมันเข้าบ้านก็ตีงูซะตายพองูตายไม่นานนักตัวคนตีงูก็ตายมั่งนั่นเขาก็ว่าเป็นงูเจ้าที่แล้วไปตีเข้าก็เลยโดนลงโทษจนตายในตายแปลกซะด้วยนอนอยู่บ้านดีๆก็เนื้อตัวเขียวช้ำเหมือนกับโดนใครเขาเอาท่อนไม้ทุบเอาไปโรงพยาบาลก็รักษาไม่ได้ข้างในมันช้ำไปหมดหน้าแปลกไหมฟังแล้วยังไม่อยากเชื่อเลยแต่ญาติเขายืนยันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ได้ไปดูอีตอนเขาผ่าศพถ้าดูก็เห็นว่ามันจะจริงหรือไม่จริงแต่ว่าอีตอนที่เขาจะเอาไปโรงพยาบาลนะเห็นตัวเขียวช้ำเหมือนกับโดนทุบตีจริงๆแปลกประหลาดมียายอีกคนหนึ่งแกบอกตัวแกเองอายุ71ปีแล้วตัวแกเล็กท่าทางแข็งแรงดีมาออกกำลังเกือบทุกวันวันหนึ่งแกเล่าเรื่องที่เมื่อตอนแกยังไม่แก่เท่าอย่างเนี้ยเคยไปบ้านญาติกันแล้วก็เขาแกงส้มผักบุ้งให้กินเขาแกงกินกันประหลาดเขาเอาปลาเล็กๆมาใส่หม้อหั่นผักบุ้งลงไปอีตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนเอาตั้งไฟพอน้ำร้อนปลาเล็กๆมันก็วิ่งเข้าไปในหลอดผักบุ้งแกเห็นเขาทำแล้วกินไม่ลงสงสารปลาพวกนั้นทำไมเขากินกันอย่างนั้นแกถามเขาว่างั้นนะถามว่าทำไมกินอย่างนั้นเขาบอกว่าอ้าวมันอร่อยดีนะกินแกงผักบุ้งแต่มีปลาอยู่ข้างในอ่ะกรุบดีแต่แกกินไม่ลงแกไม่ได้บอกเขาแกเลี่ยงไปกินอย่างอื่นแกว่าบ้านนี้เขาทำอะไรกินกันแปลกมีอยู่หนึ่งแกไปบ้านนี้แหละแกก็หิวข้าวเข้าครัวเลยหากินเองเลยแกก็เข้าไปเปิดหม้อข้าวตักข้าวเปิดหม้อแกงจะตักแกงแต่แกไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งเขาเอาอะไรมาแกงแล้วแกตกใจตัวมันยาวเหมือนงูมันไม่ใช่งูหรอกแต่เป็นปลาไหลมันขดอยู่ในหม้อปลาไหลต้มเปรตมันต้มเหมือนต้มยำแต่ต้มทั้งตัวเลยกินไม่ลงจริงๆน่าเกลียดน่ากลัวขนลุกไปหมดก็เลยกินข้าวกับน้ำปลาไม่ได้บอกเขาหรอกว่ากินไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าอย่างงูอย่างนี้แกบอกว่าบ้านนี้นะทุกวัน

0: นี้ย่ำแย่มากยากจนไม่มีจะกินลูกหลานไม่รักกันนะทะเลาะกันตีกันเองฟันกันเลือดอาบเลยแตกแยกกันไม่หมดตายกันเสียตั้งแต่อายุน้อยๆก็หลายคนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายแล้วที่ตายนั่นก็รถชนบ้างโดนยิงบ้างคนหนึ่งโดนแทงแล้วเอาไปโยนน้ำให้จมน้ำตายแล้วพ่อแม่นะก็ตายหวงตายคู่กันเลยขับรถอีแตนไปข้ามถนนท่าไหนไม่รู้รถมันทุกใหญ่มันมามันชนโครมเดียวกระเด็นไปโดนรถคันอื่นแล่นมาทับเขาอีกบี้แบนเละเทะเมียตายคาที่แล้วผัวไปตายโรงพยาบาลแกยังเล่าต่อไปว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแกไปจังหวัดนครสวรรค์คนแถวบ้านแกเขาทำไร่อยู่ที่โน่นแกก็ไปเยี่ยมไปกันหลายคนเหมารถไปเลยที่นั่นนะเขาใช้น้ำจากบ่อน้ำกินน้ำอาบก็ใช้กันในบ่อนั่นแหละแล้วทีนี้เขาหุงข้าวเลี้ยงเขาก็ตักน้ำจากบ่อนั่นแหละมาซาวข้าวซาวแล้วก็เอาน้ำในบ่อนั่นหุงข้าวตอนกินกันมันกำลังหิวกันด้วยกับข้าวเขาก็อร่อยความจริงก็ไม่มีอะไรหรอกน้ำพริกกะปินั่นแหละแต่มันหิวมีไข่เจียวด้วยปลาเค็มทอดอีกฉันก็กินไปเอ๊ะอะไรวะทำไมมันเหนียวเคี้ยวๆไปก็เลยหยุดเนื้ออะไรกันนี่คายออกมาดูอ้าวปลิงกินปลิงเข้าไปแล้วมันอยู่ในน้ำที่หุงข้าวมาจากบ่อนั่นแหละอ้วกแตกเลยฉันไม่กินแล้วอิ่มทันทีเลยอ้วกแทบตายหมดไส้หมดพุงเลยแกว่าปลิงนี่เรียกมันก็มานะเอามือตบน้ำแปะมันก็มาแล้วว่ายกันมาเลยเด็กๆนะเคยทำมันมากินเลือดเด็กที่เล่นน้ำกันอยู่นั่นแหละพวกปลิงนี่นะมีตาคนหนึ่งเล่าเรื่องตะขาบแกบอกว่ามันนอนหงายรอเหยื่อเวลากลางคืนแกเห็นตัวมันตัวขนาด2นิ้วมือติดกันเนี่ยแล้วก็ยาวตั้งเกือบ2คืบเนี่ยใหญ่มากเห็นทีแรกไม่นึกว่าจะเป็นตะขาบนึกว่าเป็นแผ่นอะไรยาวๆมันนอนหงายอยู่เอ๊ะนั่นอะไรทีแรกนึกว่ามันตายเอาหญ้าขนไปแย่มันกัดหมับเลยอ้าวโดดหนีสิอยู่ได้หรือมันดุนะร้ายจริงๆมันนอนรอเหยื่อมันให้เหยื่อเดินเข้ามาติดกับมันเองพอเหยื่อผ่านมามันก็ว้าหมับเลยตะขาบนี่มันกัดหมูตายเลยนะไม่ได้หรอกคนเลี้ยงหมูต้องระวังมากตะขาบกับหมูนี่มันศัตรูร้ายกาจเลยแถวบ้านมีอยู่คนเลี้ยงหมูตะขาบกัดหมูตายแกก็เสียดายหมูร้องไห้ร้องห่มเลยแต่ไก่มันเก่งมันสู้ได้นะมันจิกก่อนไก่ไม่ตายแต่ถ้าตะขาบกัดก่อนสงสัยไก่ตายเหมือนกันแต่ไก่มันบินได้ขามันก็ยาวมันก็โดดหนีได้สิน้าคนหนึ่งก็เล่าว่าก่อนนี่อยู่บ้านนอกมีตาคนหนึ่งทำตัวแปลกๆเห็นสารพระภูมิเป็นไม่ได้ต้องรีก็ไปหาขวานทุบพังหมดเสร็จแล้วแกก็บอกว่ากูเนี่ยเหนือกับพระภูมิอีกว่างั้นเมาเละเทะแต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรสารพระภูมิบ้านใครขวางหน้าเดินตรงเข้าไปเลยความจริงสารจะมาขวางหน้าได้ยังไงสารพระภูมิเขาก็ตั้งไว้หลบทางเดินอยู่แล้วแต่คนมันหาเรื่องเองนะแล้วแกทำแล้วก็ไม่เป็นอะไรซะอีกด้วยนะก็เลยได้ใจใหญ่แต่ตอนหลังไม่ได้ใจแล้วเพราะโดนเจ้าของศาลเอาปืนสองโป้งล้มตึงไม่มีเหลือจะเหลือเหรอคนพันอย่างนี้เขาไม่เหลือไว้ในโลกหรอก
1: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดราแซนบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ

0: อนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินเขาได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมั่งขุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมั่งขุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าววันนี้เราอยู่กันที่บ้านม่วงตำบลบ้านดุงจังหวัดอุดรอยู่กับคุณแม่วันบุญหารค่ะ
2: แล้วแม่เป็นโรคประจำตัวเลยร่วมด้วยไหมคะ
3: อันเด้อเบาหวานนั่นบ่ได้กินยา4ปีนี่เราเด้อเบาหวานบ่คือหมู
2: จ้า
3: เบาหวานแห้งแม่นบ่
2: อือใช
3: ่เขาว่าเบาหวานแห้ง
2: ค่ะแม
3: ่บ้านนี้เฮาบ่ได้กินยาได้4ปีแล้วเด้กินแต่ยาไตเขาว่าเฮาเป็นไตนี่ล่ะแต่ว่ากินอันนี้เขาว่ามันไข้เด้ยานี่แก้ไต
2: น้ำมังคุดแซนบุรีเนาะ
3: อื
2: ม
3: แต่ว่าเฮากินยานี่เฮาสิทายชูมือเด้
2: มันช่วยเรื่องลำไส้ค่ะแม่แต่ว่าแม่ปวดตอนทานครั้งแรกนี่แม่เป็นไข้เป็นอะไรไหมคะปวดตัวไหม
3: บ่ไข้กันยังว่าเป็นฝีแนวเดียวเนี่ย
2: เป็นฝี
3: บ่ได้ไข้ได้ป่วยยังเด้
2: ค่ะแล้วก็เป็นอะไรเกาะเป็นจุด
3: มันเป็นจุดนั่นมันเป็นจุดเฮาไปพามาแล้วมันเป็นจุดเป็น
2: กับผิวเนาะ
3: เลยมากินอันนี้มันเลยเศร้าเฮาก็ว่าที่แรกแม่ซื้อ2ขวดก่อนมันบ่
2: จ้าแม่
3: ซื้อ2ขวดแล้วมากินเบิ่งมาบาดนี้ก็เลยมาซื้ออีก 1,000 พอดีจุดน้ำมูนี่มันสิเป็นจุดเฮาพามาใหม่น่ะบาดนี้เอ้าจุดกูมันไปไสว่าซั่น
2: กับผิวเนาะ
3: ผิวมันก็เหลียงมา
2: อืม
3: มันสิเป็นจุดเป็นจุดเด้ดำๆน่ะมันออกบ่ได้จุดดำๆนี่มันเฮาเป็นไตเด้แล้วบาดนี้การผู้ใดมันเป็นจุดดำบาดนี้มากินอันนี้มันสิเศร้า
2: ค่ะ
3: ผิวเฮานี่สิเหลือง
2: ค่ะ
3: หน้าตะกี้หน้าแม่กะบ่ขาวปานนี้เด
2: ้ค่ะแล้วมันจะดูดี
3: เอ้ามันบ่ได้แต่งตัวซื้อๆ
2: เดินดีขึ้นเนาะ
3: ข้าไปเฮ็ดแนวกินแล้วกินข้าวแล้วเลยไปปลูกหอมแล้วบ่ได้เฮ็ดอีหยังว่าแม่นบ่มาแล้ว
2: ลูกอยู่ลูกไปนู้บึงกาฬเพิ่งลงมากับแม่เมื่อคืน
3: จะเลยบ่ได้บีผมบีไผ
2: ไม่เป็นไรค่ะแต่หนูว่าผิวแม่ก็ดีขึ้นนะ
3: มันก็ดีขึ้นเพราะว่าตะกี้มันดำมันเป็นจุดแล้วมันก็เศร้าม
2: ันคล้ำเนาะคนเป็นไตผิวมันจะคล้ำ
3: เอาขันข้นเป็นไตนะมันก็เป็นหน้านี่สีดำเป็นจุดเลยแต่หน้าแม่นี่มันบ่เป็นก็คิดว่าอันนี้ล่ะจะว่ากลับขึ้นไปซื้ออีกซื้อมาเราได้อันไส้ๆน่ะ
2: ค่ะ
3: ซื้ออันของโตนี่2ขวดแล้วมันบ่
2: จ้า
3: บัดนี้ว่าอันใดมันสิดีกว่ากันมาซั่นก็เลยเอาไส้มาอีกวันนี้ 1,000 เอามากินน่ะเอ้าจุดอันนี้มันเศร้าย้อนยาอันอุดเส้นบุรีตัวว่าซั่นดอก
2: ค่ะ
3: ก็เลยมากินมันกับบ่เป็นจังใดมันบ่ตื่นบ่จักรู้สึกกินอันนี้มันสิทายคู่มือเด้ทายถูกเว
2: ช่วยเรื่องลำไส้ครับแม
3: ่มันทายคู่มือ
2: ค่ะถ่ายยากก็กินแล้วถ่ายดีเนาะคนสูงอายุเป็นเยอะเรื่องถ่ายไม่ดีอะไรเงี้ยทานแล้วก็ถ่ายดี
3: การกินยาเนี่ยทายคู่มือ
1: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่วันบุญหารแล้วก็รบกวนแม่วันบุญหารแค่เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปฟังรายการกันต่อค่ะ
4: เ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพสัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพสัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
0: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
1: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานยิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
3: จ้ายายได้รับยาเลยเด้อมื้อนี้เด้อ
4: จ้าก
3: ินจังได๋ก่อ
4: ค่ะแม่เปิดกล่องจะมีแก้วเล็กๆอ่ะค่ะอยู่ในกล่องเห็นมั้ยคะแม่
3: ค่ะเปิดดู
4: ค่ะแม่เทครึ่งแก้วค่ะทานตอนเช้าตื่นนอนนะคะแม
3: ่จ้า
4: ค่ะทานแค่ตอนเช้านะคะแม่ตื่นนอนแล้วทานเลยก่อนแปรงฟันก็ได้ค่ะ
3: ตอนแรงไม่ได้กินบ่คะ
4: ค่ะตอนเย็นไม่ต้องทานค่ะแม่ทานแค่ตื่นนอนพอ
3: มันนุ่นมันซาจนบ่รู้สึกเลยที่ขาย
4: เนี่ยหนูกลัวว่าถ้าแม่ทานเยอะเกินนะตอนแรกอ่ะมันจะไล่ไงถ้ามันถูกกับร่างกายเรามันจะไล่ร่างกายเรามันจะปวดตัวเป็นไข้แบบนี้จ้ะแม่ถ้ากินเยอะเกินไปมันร่างกายเราจะรับไม่ไหว
3: จ้
4: าอยากให้แม่ลองทานแค่ตอนเช้าก่อนแล้วแม่รู้สึกว่าปรับตัวกับน้ำมังคุดได้แล้วแม่ค่อยทานก่อนนอนอีกครั้งนึงค่ะ
3: จ้า
4: ค่อยเปลี่ยนเป็นสองเวลานะคะแม่
3: จ้า
4: ค่ะแม่เปิดขวดแล้วใส่ตู้เย็นไว้นะคะ
3: ยังบ่เปิดฝาค่ะแค่เปิดบึงนะ
4: อืมจ้ะแม่เริ่มทานพรุ่งนี้เช้าก็ได้ค่ะ
3: จ้า
4: ส่วนขวดเล็กแม่ทานระหว่างวันได้เลยนะคะแม
3: ่จ้า
4: เอาไปแช่กับน้ำร้อนนะจ้ะให้มันอุ่นแล้วก็เปิดทานได้เลยอันนั้นกระจายเลือดกระจายลมได้ดีเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเนี้ยค่ะทานได้เลย
3: จ้า
4: ค่ะขอบคุณนะคะแม่
3: จ้ากันมันฟังอีก
4: จ้าสวัสดีค่ะแม่
3: จ้าสวัสดีพ
5: ่อฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
6: น้ำมังคุดบ่า
4: จ้า
5: ถ้าอยากได้จะขวดหนึ่งมาลองดูได้ไหม
4: ได้ค่ะพ่อชื่ออะไรคะ
5: พ่อนิทัย
4: ค่ะนามสกุล
5: สายทองอำเภอพนาจังหวัดสกลนคร
4: ค่ะหมู่ที
5: ่หมู่เจ็ด
4: ค่ะบ้านอะไรคะพ่อ
5: หมู่บ้านเม็ก
4: ค่ะตำบล
5: ตำบลพนา
4: จ้าลูกส่งให
5: ้
4: จ้าลูกส่งให้เก็บเงินปลายทางค่ะ
5: นะ
4: ลูกส่งให้เก็บเงินปลายทางนะคะพ่อ360บาทจ้าพ่อรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะพ่อ
5: ครับ
4: จ้าสวัสดีค่ะ
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
7: อันแม่นันมองอยากเสียมังคุดมานอนอีกจ้า
6: จ้าน้ำมังคุดแซนบุรีจ้ะแม
7: ่อันอยากได้จักอันสองชุดไหมจ้าชุดละเท่าไหร่
6: ชุดละ 1,000 บาทจ้ะแม่1ชุดถึง3ขวดจ้ะ
7: 1ชุดจะขวดกว่า
6: 3ขวดจ้ะแล้วก็แถมอีก3ขวดเล็กจ้ะแม่
7: 6ขวด
6: แล้วก็อีกชุด2ชุดจะเป็น6ขวดจ้ะแม่
7: โอ้รวมกันเป็น6ขวดใหญ่กว่า
6: จ้ะ
7: ขวดน้อยนะบ่จ้ะ
6: จ้ะขวดเล็กอีก6ขวดเป็น12ขวดจ้ะ
7: โอ้2ชุดเป็น12ขวดบ่จ้ะ
6: จ้ะขวดใหญ่6ขวดเล็ก6จ้ะแม
7: ่เออไม่ต้องมันน้องบัวได้บ่จ้ะน้องบัวหมู่4มาจ้ะ
6: อยู่ตำบลอะไรคะแม่
7: ตำบลหน้าดีจ้ะ
6: อำเภอ
7: ห้วยน้องแสงจังหวัดอุดร
6: ลูกจะส่งเป็นพัสดุไปจ้ะแม
7: ่ฮะ
6: ลูกจะส่งเป็นพัสดุไปจ้ะเก็บเงินปลายทาง
7: โอ้อันหาข้าวส่งมาแล้วเก็บเงินปลายทางบ่จ้ะ
6: จ้าไม่เสียค่าส่งจ้ะแม
7: ่โอ้บ่ได้เสียค่าส่ง
6: จ้ะ
7: อยากร้องมึงไม่จ้ะอยากยินแต่ประกาศแต่ยินแต่บอกกันเลยว่าฮัตเทียมมันถือโลกนะ
6: หนูขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
7: แม่ถาวร
6: หมู่ที
7: ่
6: ค่ะบ้านอะไรคะแม่ตรงนั้น
7: น้องบัวหมู่สี่จ้ะ
6: จ้าเดี๋ยวลูกรีบจะส่งให้ถ้าเร็วสุดวันนี้วันพุธพฤหัสน่าจะได้วันศุกร์จ้ะแม
7: ่จ้า
6: วันนี้ค่ำแล้วหนูส่งให้ไม่ทัน
7: จ้า
6: แม่คะของแถมนะมีน้ำกระชายขวดเล็กแล้วก็มีสบู่แม่เลือกได้ว่าอยากได้แบบไหนสบู่ก็ละขวดลูกให
7: ้โอ้จะเอาสบู่ให้เจ้าแบบไหนบ่จ
6: ้ะใช่ค่ะ
7: ของแถมบ่จ้ะ
6: จ้ะ
7: ไม่ใช่เอาสบู่ให้เอาอย่าง
6: เอาคะกันก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแม่เพื่ออยากลองไปใช้ด้วยสบู่ของสาวพาขวด
7: สบู่ละจ้ะเอาสบู่ละจ
6: ้
7: ะ
6: จ้าขวดเล็กเอาด้วยไหมคะแม
7: ่ขวดโอ้คันว่าเอาขวดเล็กก็ได้สบู่บ่จ้ะ
6: จ้าใช่ค่ะ
7: โอ้เอาเป็นยาเพื่อตะก้นไม่จางวันนี่เพราะท่านเอาสบู่
6: โอเคค่ะแม่เดี๋ยวลูกแถมเสื้อไปให้ด้วยนะคะ
7: จ้า
6: ค่ะขอบคุณมากค่ะเก็บเงินประทางแค่ 2,000 บาทนะคะแม่
7: จ้า
6: เดี๋ยวมีพนักงานโทรหาก่อนเข้าไปส่งค่ะ
7: จ้า
6: ขอบคุณมากค่ะ
7: จ
6: ้
7: าสว
6: ั
7: สดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้พ่อและแม่มาดูหรือสังเกตร่างกายว่ามีอาการปวดเมื่อยไหมหรือเจ็บตรงที่กล้ามเนื้อหรือเปล่าไม่อยากจะให้พ่อแม่ปล่อยไว้นานนะคะเดี๋ยวจะเกิดเรื้อรังแล้วก็สะสมได้ท่านใดที่อยากเปิดใจลองทานตัวน้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ค่ะสกัดมาจากสมุนไพรตัวนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับอาการอักเสบหรืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้เช่นกันมีบางท่านคิดว่าถ้าสกัดมาจากธรรมชาติจะต้องราคาสูงมากแน่ๆเลยสาวล่าพาขวัญก็อยากจะบอกว่าไม่แพง1ขวด360บาท3ขวด 1,000 บาทค่ะพ่อแม่เป็นราคาที่พอเหมาะเพื่อสุขภาพน่าจะไม่มีคำว่าถูกหรือแพงอยากให้พ่อแม่ลองทานดูนะคะวันนี้ก็จะต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะหรือพ่อแม่ท่านใดต้องการปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ 0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญก็จะรอรับสายให้คำปรึกษาพ่อแม่ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแฟนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอร์ไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
9: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: ิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องทองสีปลอดปองไปกับอ้ายบอ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมาลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดุมทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับจากนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
3: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับไอ้บอไอ้สิ
5: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
6: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ่ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ่ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ่ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ่ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ่ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: อ นรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวัยยินดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการลูกทุ่งไบโอฟาร์มดำเนินรายการโดยดีเจต้องศิลาชัยโดยการสนับสนุนของร้านไบโอฟาร์มและสินค้าคุณภาพ

โอ้ยแต่งกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโน่ทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน่ 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห่วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฟื้นฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโน่ทูเวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโน่ทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโน่ทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132
1: ลูกทุ่งไบโอฟาร์มรายการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรบ้านเฮา

0: หอมกลมกล่อม
1: อร่อย
0: กาแฟตรามาทอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสน L-arginine และใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาทอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาทอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
2: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง0894222936ย้ำ0894222936
3: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
4: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 7:30 ถึง 5:30
3: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

0: แตงกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับ
1: หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโนทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห้วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเคี้ยวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฟื้นฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

โหราศาสตร์บอกไว้แล้วเมื่อ3ค่ำเดือน3ยามในพุ่งเช้าหน้าให้พี่ใจฟังฟ้าคนมาเหนือหรือมาใต้หรือทางบน

0: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
1: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์7:30 ถึง 5:30
0: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
2: ก่อนสิ้นแสงดาวทงหน้าบ้านเฮาฟ้าคอนสิแจ้งลมเศร้าพัดใบขาว
3: โอ้ยแตงกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับ
4: หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโนทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห้วงแน่นฟูเลียนลูกใหญ่ผืดผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฝืนฟูผืดผักล้างเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตกระเต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด